ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0840456862เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอปไลน์ ID FM 975ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

You're listening to BP Radio Online, Thailand. เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ line ID FM 975

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand

0: ัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detail

0: การ M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: Speed 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรงได้

ียบเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็ว

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทักทายกันช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับกับที่นี่ BP Radio นะฮะสำหรับวันนี้วันนี้วันที่9เดือน9ไหนมีใครช้อปสินค้าโปรโมชั่นหรือยังเอ่ยวันนี้ Lazada Shopee TikTok Shop ออนไลน์ต่างๆนะครับวันนี้น่าจะมีการจัดโปรโมชั่นเนาะหลังต่างๆมากมายไม่ใช่น่าจะละคือจัดเลยแหละจัดโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะครับให้คุณผู้ฟังได้เขาเรียกว่าช้อปสินค้ากันอย่างสบายอกสบายใจทีเดียวนะครับนะฮะมาทักทายกันช่วงวันนี้กันละกันกับดีเจนะครับที่ BP Radio นะฮะและเช่นเคยช่วงนี้ด้วยกันด้วยกับ True Detect เช่นเคยครับเลือกซิมใหม่เบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยนะครับมีหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกนะครับทั้งเด็ดรายวันรายสัปดาห์นะครับรายเดือนหรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะ Samsung VivoOppo, Huawei, Redmi, Xiaomi ครับสอบถามเพิ่มเติมได้เลย

อบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะใครสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็เป็นเจ้าของกันได้เลยครับนะนอกจากทรูดีแท็กแล้วนะครับอยู่กันกับด้วยกับร้านยำปูม้าจัดยอดนะครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำครับยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ได้เลยและก็ร้านเจียวข้าวต้ม1 บาทด้วยครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้ครับ

นะช่วงนี้เรามาทักทายกันได้แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันเดี๋ยวไปดูข้อความกันก่อนว่าวันนี้มีใครทักทายแล้วก็มีใครที่เซฮายเข้ามาบ้างในช่วงเวลาของพักบ่ายวันนี้เลยนะครับพอดีกำลังไล่ดูข้อความมันอยู่ในช่วงเวลานี้นะฮะแหมสวัสดีพี่โอด้วยกันละกันนะฮะดีเจวินครับขอเพลงอยากรู้ความจริงของ Playground ด้วยกันละกันนะฮะอยากรู้ความจริงเหรอความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนาะเออนะฮะแล้วฮะแล้วก็มีทักทายเข้ามาในช่วงเวลานี้นะฮะเดี๋ยวไล่ดูข้อความก่อนนะมีใครเซฮายมาบ้างนะครับสวัสดีพี่เนินด้วยพี่เนินมาตั้งแต่ช่วงภาคเช้าที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวสักครู่นะฮะเหมือนไลน์จะไม่เด้งมาต้องนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าคือไลน์นี่ว่าโอ้โหใช้ data เยอะมากเนาะกิน data เยอะมากเลยนะฮะนะฮะวันนี้วันดี9เดือน9ครับพ่อเลี้ยงโกดังลำไยเป็นแฟนพันธุ์แท้แมนยูนะครับจะเลี้ยงเจ้าที่นะครับที่โกดังลำไยนะฮะวันนี้จะเมาทั้งวันทีเดียวอ๋อนะฮะโอ้เขาเป็นเลยนะเขาเป็นFC ของแมนยูเหรอฮะ

นะครับทักทายไปยังพี่สุภัทรกันละกันนะฟังอยู่นะฮะเอ๊ะทำไมไลน์ดีเจดูช้าๆวันนี้เดี๋ยวก่อนต้องนะฮะมันดูเหมือนมันกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่โหลดข้อความไม่ยอมมานะฮะนะสวัสดีก้อยลาดพร้าวด้วยกันละกันครับทักทายช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้ต้องใส่วินโดว์มันจะอัปเดตอะไรสักอย่างอาจเปิดในมือถือก็ได้มานะเพราะเปิดในคอมรู้สึกมันช้านะฮะทักทายพี่สุภัทรนะครับทักทายก้อยลาดพร้าวด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงยามบ่ายครับดีเจวินส่งลิงก์มาเลยเรียบร้อยนะครับพี่ณัฐพงษ์องครักษ์นะครับมาจองเพลงตั้งแต่ช่วงก่อนเข้ารายการแล้ววันนี้นะฮะยังไม่ได้จองเพลงแค่ทักมาก่อนขาดความอุ่นของแอมไฟไม่นึกไม่รู้ว่ามาหรือยังนะถ้ามาแล้วทักทายด้วยนะครับสามิงขอมานะฮะนะสวัสดีก้อยลาดพร้าวด้วยกันละกันครับทักทายช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้ต้องใส่วินโดว์มันจะอัปเดตอะไรสักอย่างอาจเปิดในมือถือก็ได้มานะเพราะเปิดในคอมรู้สึกมันช้านะฮะทักทายพี่สุภัทรนะครับทักทายก้อยลาดพร้าวด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงยามบ่ายครับดีเจวินส่งลิงก์มาเลยเรียบร้อยนะครับพี่ณัฐพงษ์องครักษ์นะครับมาจองเพลงตั้งแต่ช่วงก่อนเข้า

ายฝั่งนะครับพิวดีพรางกูลนะครับจากลำปางทักทายด้วยกันครับบอกว่าลำปางฝนตกเย็นสบายขอเพลงป้างนครินทร์ด้วยกันละกันนะครับทักทายไปยังพี่เฟิร์สด้วยกันละกันครับพระรามอกหักของปืนชีพรายด้วยกันละกันครับนะพี่รับเหมานะฮะโลกที่แบกไว้จากมนัสวีด้วยนะครับแล้วก็พี่มิกกี้บอนซาด้วยนะฮะขอเพลงหึงของ D2B ด้วยกันละกันครับนะฮะ D2B D2B นะแล้วก็ยังมีในส่วนของทางแชทนะครับมีพี่แอนช่างแอนสุโขทัยนะฮะขอเพลงแก้ง่วงหน่อยครับเพลงศึกษานารีนะช่วงบ่ายนะครับแล้วก็มีพี่แสวงชัยขอเพลงลุกเป็นไฟของไฮเปอร์ด้วยนะครับEnjoy อย่าเพิ่งเล่าเรื่องผียังไม่เล่าเรื่องผีนะฮะพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัววันนี้มีเมนูอะไรน่ากินจังเลยโอ้โหนะนี่เกาเหลาใช่ไหมพี่เกาเหลาข้าวเปล่านะฮะฟังฟินๆนะฮะขอเพลงผู้ได้ลอยของอัศนีวสันต์ด้วยกันละกันนะฮะเป็นต้มซุปวัววันนี้แม่กินข้าวกับต้มซุปวัวนะเนี่ยพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาสวัสดีด้วยกันละกันครับพี่จุ้ยสมฤทธิ์จากพังงานะฮะขอเพลงนิโคสักเพลงกันละกันฮะนิโคเทรียโอนะครับพี่สน S99 นะฮะบอกว่าง่วงจะเลยดีเจง่วงนะฮะแล้วก็พี่อ้อยสังกำแพงด้วยทักทายช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับพี่อ้อยมาแล้วนะฮะรวมไปถึงพี่จำรัดทักทายครับวอลเลย์บอลชายไทยชนะเลิศไทยชนะไชนีสไทเป 3-2 เซตครับว้าวนะฮะสุดยอดเลยนะพี่ต๋องสวัสดีครับขอเพลงข้างหลังแอลกอฮอล์หน่อยครับและก็ยังมีทักทายช่วงบ่ายนะขอเพลงเงียบๆคนเดียวด้วยกันละกันนะฮะพี่โตนาโต้เจวายนะครับขอเพลงเงียบๆคนเดียวของพี่เบิร์ดนะแล้วก็พี่แป๋งอินเตอร์ขอเพลงคนจริงใจของค็อกเทลด้วยนะครับอ่ะทักทายกันมาจากไลน์กันหลายข้อความเดียววันนี้เข้ามากันเยอะแยะเลยนะฮะพี่ทวิตกี้สวัสดีครับดีเจวินทักทายครับพี่ทวิตกี้เมื่อวานเล่าเรื่องผีเรื่องราวของกุมารทองไปพี่ทวิตกี้เนี่ยชอบมากๆเลยบอกว่าดีเจเล่าเรื่องหลอนแล้วขนลุกเลยทีเดียว นะครับพี่ต้าธีรพัฒน์วันจีครับแก้ง่วงหน่อยฮะส่งท้ายคนเก่าต้อนรับคนใหม่มันจะร็อกเกินไปไหมรอก่อนนะฮะสวัสดีพี่ข้าวเปล่าต้มจืดพี่ฮอนด้วยกันละกันครับทักทายช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะพี่ธงชัยจากสิงห์บุรีสวัสดีครับบ่ายๆร้อนๆครับทักทายแฟนๆรายการด้วยขอเพลงดึงดันกันละกันนะฮะแหมวันนี้เข้ามากันเพียบทีเดียวนะใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้ครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะนะฮะเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายเลยกับที่นี่ BP Radio นะฮะข้อความมากันเพียบทีเดียวนะพี่นพฤทธิ์นะครับอส104ครับดีเจวินครับเป็นกำลังใจให้นะฮะเป็นกำลังใจให้กับกาชาติด้วยนะครับกาชาติเหรอพี่กาชาติอส104นะฮะทักทายด้วยกันละกันนะครับอยู่ตรงไหนเซฮายกันได้ผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงเพราะส่งให้ฟังกันวันนี้เข้ามากันแบบเพียบๆทีเดียวทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงช้าเพลงไวส่งเพลงเข้ามาเดี๋ยวดีเจเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับในช่วงเวลาของภาค

อ๋อพี่ลูกเพชรว่าอย่าลืมเพลงที่ส่งมาด้วยแล้วกันนะฮะหมาเห่าเครื่องบินครับฝันมีชีวิตนะฮะจองมาตั้งแต่11:30แล้วสำหรับพี่ลูกเพชรนั่นเองครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะลุงแป๊ะทักทายตอนบ่ายครับเจขอเพลงหมื่นล้านคำของบิลลี่ด้วยส่งน้องเมียมาด้วยแล้วก็กาแฟดำนะครับนะครับขอเพลงเทียนของกล้วยไทยด้วยฮะพัดทุกอย่างร้อนนั่นเนี่ยเพลงนี้นะนะครับมาใครมาถึงแล้วทักทายกันมาได้มากันหลายข้อความทีเดียวนะเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาบ่าย2พอดีนะครับเพลงเพราะยุค90นะฮะที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันเพลงเก่าเพลงใหม่ได้หมดเดี๋ยวจะได้หาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้เดี๋ยวขอเวลาตั้งเพลงกันก่อนก็แล้วกันตอนนี้เข้าบ่าย2พอดีนะครับวันนี้วันที่9เดือน9

าเห่าเครื่องบินครับเพลงจากพิเศษโลโซนะครับฟังเมื่อไหร่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะฮะสำหรับเพลงที่คุณฟังชอบนะเติมเพลงเข้ามาวันนี้อาเมฆส่งรูปมานะครับบอกว่าวันนี้อากาศร้อนๆช่วงบ่ายต้องดับด้วยชาร้อนนะฮะแม่ว่าวันนี้ไปทำบุญจาก9เดือน9วันนี้วันเกิดน้องชายค่ะเลยลางานแล้วก็พาครอบครัวมาเที่ยววัดหลวงขุนวินแม่วางนะครับตอนนี้กำลังจะกลับบ้านแล้วนะฮะนี่ส่งบรรยากาศมาดูสวยงามเลยทีเดียวนะฮะวัดสวยวัดสวยมีวิหารนะฮะแต่งสวยงามนะครับประดับประดามีพระนอนนะครับมีพระเขาเรียกว่ารูปแบบต่างๆนะฮะมีพญานาคเนาะสวยงามสวยงามนะฮะไปเที่ยวไหนมาส่งบรรยากาศมาก็แล้วกันนะฮะวันนี้วันเกิดน้องชายก็เลยพาครอบครัวไปเที่ยวและหยุดงาน1วันนะฮะตอนนี้มานั่งชิลอยู่ที่สักที่หนึ่งนะฮะทำให้ส่งภาพมาเป็นเหมือนร้านกาแฟร้านชาสักที่หนึ่งนะฮะในปีเขาเรียกวิวอ่างเก็บน้ำสวยๆด้วยนะซันเซ็ตเหรอฮะซันเซ็ตแม่วางมาวเทนวิวนะครับส่งบรรยากาศสวยๆมานะฮะไปเที่ยวไหนแชร์บรรยากาศมานะฮะกับอากาศร้อนๆบ่ายนี้วันที่9เดือน9มีจังหวัดไหนที่ฝนฟ้าตกไหมฮะพี่โอ๋ว่าฝากให้เป็นประเดี๋ยวกับน้องชายอเมด้วยกันละกันวิหารวิคูณคอนเกรสเรชั่นกันละกันนะฮะจะหารจะคุณบอกกล่าวกันได้นะจ๊ะเมฆกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มจิบชาอยู่ตอนนี้ที่วิวภูเขาอยู่นะฮะจะให้ทำยังไงก็ยอมนะฮะเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนวันนี้เข้ามากันเยอะหลายเนี่ยเอาเพลงจังหวะที่มันไล่กันเนาะเดี๋ยวค่อยหาข่าวต่างๆมาเล่าให้ฟังกันนะครับบ่าย2โมงกับอีก4นาทีนะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันครับ

ณผู้ฟังครับวันนี้วันที่9เดือน9นะครับคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าวันนี้เมื่อ19ปีที่แล้วคือวันครบรอบวันแต่งงานของลุงแป๊ะด้วยโอ้พี่โอ้ที่ได้จะส่งภาพไปดูนั่นคือลุงแป๊ะนะเห็นปะที่ผอมๆนะ9เดือน9ปี2009ครับเป็นวันแต่งงานของลุงแป๊ะนะฮะกับภรรยาจัดขึ้นที่หอคำหลวงจังหวัดเชียงใหม่ที่งานพืชส่วนโลกใช่ไหมพี่เนาะเป็นภาพลุงแป๊ะตอนสมัยเป็นหนุ่มๆนะโอ้โหผอมเพรียวมากๆเลยกับแฟนนะฮะกับภรรยาคนปัจจุบันอุ้ยคนปัจจุบันกับภรรยาตอนที่เป็นพยาบาลอยู่นะฮะผ่านมาแล้ว19ปีวันที่9เดือน9โอ้โหยังจดจำช่วงเวลาดีๆเอาไว้นะฮะอันนี้บรรยากาศที่สวนราชพฤกษ์เชียงใหม่นะครับไปลงทุนจัดงานไปถ่ายพรีเวดดิ้งถึงนั้นเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหอลังการจริงคนนี้ยอมเลยนะฮะแฮปปี้แฮปปี้กันละกันนะฮะ99ก้าวหน้ามหัศจรรย์ครับ9หลังรับทรัพย์สมบัติครับรวยถนัดทุกก้าวที่เตินออกไปรวยยาวๆก้าวมั่งมีนะฮะเนี่ยวันนี้วันที่9เดือน9เลขงามเลขดีซะเหลือเกินนะนะครับพี่โอวัดดีเจครับสงสัยลุงแป๊ะนี่ไม่กินข้าวแน่ๆเลยผมเลยหัวเลยล้านไวซะเหลือเกินอาโปเต้มาแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่9เดือน9กับโปเต้ยินดีต้อนรับลุงแป๊ะครับลุงแป๊ะนะฮะพระราม7รายงานตัวแล้วฮะแหม9ไปไหนก็มีแต่งานด่วนค่อยๆทำไปโปเต้ค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็เสร็จมันก็สิ้นใจเย็นๆนะครับอะไรก็ตอนนี้บ่าย 2:10 นเดี๋ยวจะไล่ตั้งเพลงให้ฟังกันเนาะนะให้ฟังกันไปสบายๆก่อนยังไม่ตั้งเพลงเลยหมดแต่ตอบคุณฟังนะฮะมีคนแชทเข้ามาหลากหลายนะครับชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะช่วงแรกเราก็จะเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆกันก่อนนะสบายๆกันชวนคุยนะอากาศร้อนเนาะร้อนจริงๆเลยอากาศร้อนจริงๆร้อนแบบไม่อยากจะทำอะไรเลยไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆอากาศแบบนี้นะฮะโปเต้สวัสดีครับ9เดือน9วันไหน975จะมาสักทีฮะงวดต่อไปไงโปเต้เดี๋ยว16นี้9เดือน9มาแน่16กันยายนนี้975ต้องเข้าแน่ๆโปเต้นี่ซื้อหวย975มาแล้วหลายงวดหลายเดือนแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สักทีหนึ่งนะฮะพี่โอว่าถ้าพี่อู๋มาในชวนคุยใช่ชวนคุยมากพี่อู๋นะชวนคุยจนดีเจไม่ทันตั้งเพลงฟังอ่ะชวนดีเจคุยนั่นแหละนะฮะเราจะไม่คุยกันไม่ได้อีกแชทมาจนกระทั่งแบบไม่มีเวลาตั้งเพลงแล้วอ่ะแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีกับลุงแป๊ะเลยละกันครบรอบวันแต่งงานครับ

ชื่อเพลงว่าพูดลอยๆครับพี่จากอัศนีวสันด้วยขอมานะบางครั้งบางทีบางคำเนาะอาจจะเป็นคำที่พูดลอยๆออกไปอาจจะไม่ใช่คำที่จริงใจอะไรมากมายแต่เป็นคำที่มามีความรู้สึกออกมาจากใจเหมือนกันนะใครจะไปรู้อ่าโปเต้ก้อยบอกว่าเมื่อวานมีคนนินทาไม่ว่ามีคนแอบฟังบอกว่ามีใครนินทาก้อยบอกว่าพวกยายก้อยพวกเนี้ยนะฮะก้อยลาดพร้าวนะชอบขับรถย้อนสอนเมื่อวานเราอ่านข่าวเรื่องยายดาไงไม่ใช่ป้าดานะยายดาที่มันในจ้างขับรถเบนซ์นะฮะที่ขับย้อนสอนจำได้ไหมที่บอกว่าคนเฒ่าหรือว่าพวกเนี้ยผลิตออกมาเยอะด้วยนะฮะชดชอบขับรถย้อนสอนเตือนไม่ฟังเตือนปั๊บโดนด่าปุ๊บเลยทันทีทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก้อยนี่ก็คนหนึ่งเหมือนกันชอบขับรถย้อนสอนนะฮะดารินดาดารินดาชอบขับรถย้อนสอนไหมถามดารินดาเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะโปเต้หัวเราะแล้วนะฮะก้อยวันนี้ใส่ไม่ดีดีเจนี่นะนิสัยดีจะตายก้อยใครบอกนิสัยไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะเดี๋ยวเล่นเพลงอะไรดีมีจังหวะนิดนึงไหมจะได้คึกคักกันนิดหน่อยเนาะเขาบอกว่าพระรามอกหักนะโปเต้พระรักพระรามอย่าเพิ่งชวนคุยนะเดี๋ยวเจขอตั้งเพลงก่อนนะมันจะไม่เสร็จนะฮะทักทายทักทายวันนี้ชอบข่าวที่มาหนกระแสวันนี้ข่าวเรื่องอะไรพี่เฟิร์สดีเจมันก็ตามเลยส่งมาดูหน่อยเมียมีชู้เหรอฮะไม่ได้ตามข่าวเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะพี่เพชรบอกว่าดีใจครับตอนนี้พาแม่ของลูกนะฮะคนใหม่กำลังขับรถอยู่วันนี้พี่เพชรพาลูกชายไปเรียกว่าไปแข่งขันการเล่นวิ่งกรีฑานะฮะได้รางวัลชนะใช่ไหมพี่เดี๋ยวจะมีการวันนี้รอบคัดเลือกครับพรุ่งนี้รอบชิงครับรอบคัดเลือกลูกชายพี่เพชรได้ที่1เลยนะยินดีกับน้องคณิตศรด้วยกันละกันนะจ๊ะยินดียินร้ายด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแข่งขันอีกรอบนึงนะฮะ

็นแม่นางสีดานะครับหนึ่งเพลงครับจากปืนชีพรายก็จะเพลงว่าพระรามอกหักนะฮะคนไทยนี่ชอบตัวละครในวรรณคดีเนาะวรรณคดีไทยต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เอามาแต่งเป็นเพลงนะฮะสนุกสนานกันดีนะฮะสวัสดีพี่นิวนะฮะพี่นิวปามี่บอกว่าดีเจครับสวัสดียามบ่ายครับฝนตกไม่เอ่ยยังไม่ตกพี่ขอเพลงสลักจิตของป๊อปปองกูลด้วยนิวปามี่คิมอุดรธานีครับนะสวัสดีพี่โอ๊ตนะฮะขอเพลงคนมันรักของไอซ์ด้วยครับคนมันรักของไอซ์เหรอให้กับทุกคนนะฮะแล้วก็รวมไปถึงทางแชทนะครับมีอะไรอีกนะเดี๋ยวดูกันนะขอเพลงอะไรขอเพลงอะไรเดี๋ยวไล่ดูความต้องการที่คุณฟังส่งมาวันนี้นะฮะคนมันรักนะฮะวิมลทิพย์นะฮะขอเพลง18ฝนหน่อยจ้าดีเจนะฮะได้เดี๋ยวสักครู่กันละกันเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะฮะวันนี้เข้ามากันหลากหลายเลยนะทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงช้าเพลงไวนะฮะอาจจะมีสลับตำแหน่งคิวเพลงกันบ้างอย่าว่ากันนะครับสวัสดีพี่บอยนะฮะสวัสดีครับดีเจวินทักทายครับพี่บอยตุรกีครับพี่บอยจากตุรกีวันนี้มาในไลน์แล้วเมื่อกี้พยายามทักเฟซบุ๊กมาอยู่นะครับถ้าทักไลน์มันจะมาไวกว่าคุณผู้ฟังถ้าทักเฟซเนี่ยบางครั้งบางทีมันอ่านไม่ทันก็บางครั้งบางทีก็ความไม่แจ้งเตือนเนาะมาทางเฟซมาทางไลน์ดีกว่าจะไวกว่ามาทางไลน์นะฮะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราวของนักวิ่งนะฮะที่ว่าลูกชายพี่คณิตศรพี่ศรว่าน้องคณิตศรลูกชายพี่เพชรนะครับไปวิ่งได้รางวัลเขาเรียกว่าชนะเลิศนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรอเข้ารอบถัดไปของคนไทยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยวิ่งเขาเรียกว่ากรีธาโลกโพสต์บิวภูริพลนะฮะ10วินาทีนะฮะเขาสามารถวิ่งได้ไกลนะฮะถึงระยะ100เมตรทีเดียว100เมตรนี่ไม่ใช่ใกล้ๆนะคุณฟังฮะไกลนะแต่แค่10วิเองทำไมอะไรจะไวขนาดนี้ปะโถขาต้องยาวไม่พอนะฮะต้องไวต้องตัวเล็กๆจริงๆนะฮะเดี๋ยวนี่คนเนี้ยนะฮะชื่อว่าบิวนี่นะฮะเดี๋ยวเขาจะรอลุ้นเหรียญทองโอลิมปิกในปีหน้านะฮะใครไปในกีฬาแบบไหนชื่นชอบแบบไหนก็แล้วแต่ความถนัดและความเหมาะสมเลยนะครับส่วนตาต้านั้นนะครับวิ่งไม่ถนัดนะครับกลิ้งอย่างเดียวนะฮะนักดื่มชิงแชมป์โลกนะแห่งป่าซางนะฮะมาฟังเพลงต่อดีกว่าชุนดีเจคุยแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ทันเพลงกันเพราะว่าเข้ามากันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับอยากฟังเพลงหึงล่ะครับหึงเอามาหึงก็หึงมานะบอกเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากเลยนะ D2B นะครับก็คนมันขี้หึงนิดนึงก็คิดไกลสนับสนุนโดย True Detect นะครับเลือกซิมใหม่เบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีจาก True Detect ได้เลยครับณัฐพงษ์องครักษ์อยู่ไหมครับไม่ตอบ

ก็คนมันขี้หึงนิดนึงก็คิดไกลคนเราบางครั้งบางทีอาจจะคิดไกลเกินไปเนาะคนเราอย่าไปคิดเข้าข้างตัวเองมากเกินไปต้องอยู่บนความพอดีพอดีอยากรู้ความจริงครับจาก Playground หรือมีเสือใหญ่ด้วยมาดีเจวินขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะ

พลงในโปรเจกต์พิเศษนะ Playground ยกชื่อเพลงว่าอยากรู้ความจริงนะเพลงเก่ามาร้องใหม่ใช่ไหมเออดีเพลงนี้พี่โออยากฟังก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเนาะก้อยว่าอย่าลืมเพลงของก้อยด้วยนะฮะรอก่อนสิก้อยใจเย็นๆสิเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวเปิดให้รอแป๊บนึงละกันนะครับนะพี่เพชรบอกว่าถ้าลูกชายแข่งขันได้จะได้อันดับ1รอบคัดเลือกครับดีเจควบคุมน้ำหนักหน้าดูเหมือนกันดีเจโอ้น้องคณิตสอนผอมไปแล้วยังทำไมต้องมาคุมอะไรอีกนะครับใช่ฮะนักวิ่งเขาต้องผอมๆเล็กๆอาจจะมาอ้วนเทิดทาแบบพี่โอไม่ได้นะฮะต้าว่าวิ่งเสียเวลาครับดีเจจัดเบียร์ช้างดีกว่าเมื่อกี้เราฟังพระรามอกหักไปใช่ไหมครับเรามาฟังนี่ดีกว่าพระลักษ์ดีกว่าพระลักษ์ผู้เสียสละลองฟังดูนะครับ

พูดถึงตัวละครในวรรณคดีไทยหลายคนนึกถึงพระรักพระรามเนาะนะพระอภัยมณีหนุมานขุนแผนขุนช้างยังมีนางรจนานะฮะพระสังอะไรอย่างเนาะมีหลายตัวละครทีเดียวที่อยู่ในความทรงจำของหลายๆคนนะฮะชื่อเพลงว่าพระลักษณ์นะผู้เสียสละเห็นไหมแต่ละคนก็จะออกแบบลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัวให้มีความแตกต่างอย่างคุณช้างนี่ก็จะออกแนวแบบเจ้าชู้หัวเถิกเหมือนโปเต้อะไรอย่างนี้นะฮะส่วนคุณแผนก็จะหน้าตาดีนะฮะมีความเป็นเจนซีเจนวายอะไรเงี้ยเขาถือว่าหลากหลาย

ยู่กับดีเจวินยธันตรงนี้นะครับที่ BP Radio เชียงใหม่ครับทักทายทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับโดยการสนับสนุนของ True Detect ครับคนจริง

คนจริงใจครับเพลงนี้เลยนะฮะจากค็อกเทลนะปุจจานมิดลำใหญ่ลำใหญ่ด้วยนะแหมวันนี้ได้ยินเสียงลำใหญ่แล้วพี่อะไรนะพี่เมื่อกี้นะพี่อู่สุนทรน่าจะมาเนี่ยลำใหญ่ร้องคนนี้ไม่ได้นะมันไม่จริงเพราะลำใหญ่เป็นคนหลายใจใช่ไหมพี่โอจริงใจไม่ได้ครับขอเพลงเวลาที่หล่นหายด้วยนะครับที่เพจอยากฟังเดี๋ยวขอตั้งเพลงกันเรื่อยๆนะฮะ

กงชื่อเพลงว่าข้างหลังนะต่อได้ด้วยเพลงดีทีเดียวนะฮะเมื่อกี้ลำไยใช่ป่ะคนจริงใจที่ไม่จริงใจอันนี้เขาบอกว่าข้างหลังให้แอลกอฮอล์เหมือนรู้จังหวะต่อกันเลยนะฮะแหมทักทายบีกาลูด้วยนะฮะบีกาลูลำไยมาแล้วบีกาลูลำไยอยู่ไหนอะตอนเนี้ยเห็นบีกาลูนี่แอบมาซุ่มฟังกลางวันกลางคืนเป็นช่วงๆนะฮะหลังจากที่เจอดราม่าไปวันก่อนนี่เงียบหายไปหลายวันทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะขอขึ้นจังหวะเพลงนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวจะหลับกันพอดีว่ามันมีเพลงร็อกอยู่ 3-4 เพลงระหว่างเราเปิดก่อนบ่าย3มั้ยเดี๋ยวคนเฒ่าคนแก่เขาจะตกใจอ่ะเนาะเราเปิดก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมันบ่าย3ปั๊บเดี๋ยว FM 90เขาจะลิงก์อุบลมานะฮะสวัสดี PS มาล่าด้วยกันนะฮะมาล่าภูพิงนะฮะขอเพลงทันมั้ยครับอยากฟังเพลงอศิวสันเพราะๆสักเพลงนึงได้สิพี่ PS มาล่า PS มาล่ามาเปิดร้านเวลานี้ทุกวันเหรอพอเห็นมาจะเห็นจะมาช้าทุกคนจะมีเวลาของตัวเองบางคนมา 4:00 นบางคนมาบ่าย 3:30 นคือเวลานี้คือมาเปิดร้านใช่มั้ยพี่จะเห็นเวลานี้ตลอดเลยคือคิวมันเต็มเอียดแล้วนะแล้วจะมาขอตอนท้ายอ่ะถามไม่เฉยบางคนอาจจะไม่ควรเปิดร้านไม่ควรเปิดฟังอะไรเงี้ยเวลาไม่ตรงกันนะครับเนาะงั้นรอก่อนเด้อพี่บุญส่งสวัสดีนะครับเมื่อวานเปิดเพลงของภูมินวันนี้ขอเพลงแค่ไหนแค่นั้นของ Boy Imagine กันละกันครับดีเจรอก่อนนะพี่นาแป๊บนึงนะฮะแล้วก็ยังมีกลุ่มว่าฟังกะฟังอยู่แต่แอบซุ่มอยู่ภายในใช่ไหมแอบซุ่มอยู่นะฮะดีใบพี่โอนะพี่เอ็ดว่าใช่ครับดีเจมาเปิดร้านเวลานี้ประมาณบ่ายสามมันจะมาเปิดร้านตลอดก็เลยมาเปิดฟังเวลานี้นะจ๊ะเหมือนทนายหนุ่มไงชอบมาใกล้ๆสี่โมงอ่ะทนายหนุ่มแต่ทนายหนุ่มข้อดีของเขาคือเขาไม่ฟังเขาไม่ขอเพลงเขามาฟังดีเจคุยอย่างเดียวโปเต้บอกว่าสาบแช่งคนแย่งแฟนต่อลำไยมีกระดูดมีกระดูดต้องร้องเพลงสาบแช่งคนแย่งแฟนนะช่วงนี้ไปก็ดูว่าอ่อนไหวกับคำพูดคาริเจขาอ่อนไหวซะเหลือเกินกับคำพูดของหลายๆคนหรอเซนซิทีฟหรอทักทายพี่กระปอมด้วยกันแล้วกันนะฮะมาช้าอีกแล้วไม่ขอเพลงแต่ขอฟังครับแวะมาทัก

มาสวัสดีอ้อมด้วยกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะมาแล้วจ้าดูหนกระแสมุ่งจบหนกระแสวันนี้ใครมาเห็นพูดเรื่องอะไรผัวน้อยเมียน้อยอะไรเมื่อกี้ดีเจไม่ได้ดูอ่ะเรื่องชาวบ้านชาวช่องนะชอบจริงๆนะนะแต่ละคนนี่นะชอบจริงๆขอเปิดเพลงร้องสักสามเพลงได้ป่ะเนาะเข้าบ่ายสามเดี๋ยวคุณฟังทางคุณเท่าเขาจะมาบ่ายสามเขาจะงงนะมีป้างมีวิทยเปิร์มีกล้วยไทยมีลาบานูนครับสี่เพลงร็อกๆเลยเสือใหญ่ด้วยอ่ะขอเวลาตั้งเพลงสักครู่นะครับบ่าย 2:47 น.ตอนนี้

ไม่เป็นอะไรเลยนะมาล็อกกันสัก 2-3 เพลง30เพลงมาจะได้คึกคักกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับส่งท้ายคน

เอาใจขาร้องนิดนึงแล้วกันช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยลดจังหวะให้เบาลงนะฮะมีหลากหลายอารมณ์ครับร็อกบ้างซึ้งบ้างอินดี้บ้างลูกทุ่งบ้างเรียกว่าโผล่เข้ามาหลายแนวทีเดียวนะฮะมีหนึ่งเพลงร็อกนึงครับชื่อเพลงว่าเทียนนะฮะจากวงกล้วยไทยรีบเปิดก่อนบ่ายสามเดี๋ยวคนเฒ่าจะมาเดี๋ยวเขาจะตกอกตกใจซาวด์ดนตรีนะ

ซึ้งบ้างอินดี้บ้างลูกทุ่งบ้างเรียกว่าโผล่เข้ามาหลายแนวทีเดียวนะฮะมีหนึ่งเพลงร็อกนึงครับชื่อเพลงว่าเทียนนะฮะจากวงกล้วยไทยรีบเปิดก่อนบ่ายสามเดี๋ยวคนเฒ่าจะมาเดี๋ยวเขาจะตกอกตกใจซาวด์ดนตรีนะ

โอ้โหอย่าเพิ่งเป็นลมเป็นแรงกับดนตรีซาวนะฮะที่เปิดอยากให้ตาเปิดกันถ้าเพลงมันเหนื่อยมันช้าจะพากันหลับกันนะครับเซตนี้ก็เพลงร็อกกันสัก 3-4 เพลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้าเพลงช้ากันเนาะแล้วก็มาเล่าข่าวกันช่วงหน้ากำมนต์มาหนูว่าแหมเพลงมันมากเลยดีเจตื่นตามจังหวะอารมณ์เพลงไฮเปอร์ครับไฮเปอร์

มันมากๆเลยนี่คือวิทย์ไทเปิลนะครับขอเพลงร็อกสักเพลงสองเพลงมาเอาให้แบบมันหนักๆไปเลยนะฮะตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วขอเพิ่มนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาอ่านคิวเพลงให้ฟังช่วงหน้าว่ามีเพลงอะไรบ้างตอนนี้จะตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะมีทั้งเพลงช้าเพลงไวเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันช่วงหน้าวันที่9ถึง9ครับวันนี้วันที่9ถึง9วันนี้ใครชอบสินค้าบ้างเอ่ย

ผู้ชนะครับงานจัดพิเศษนั่นเองครับใครชนะใจตัวเองได้ถือเป็นการดีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงบ่าย3โมงกับดีเจวินที่ BP Radio ครับบ่าย3โมง11นาทีนะฮะต้อนรับคุณฟังทางบุญทริกเข้าสู่ช่วงเวลาบ่าย3ด้วยวันนี้เปิดเพลงแบบต่อเนื่องเลยตอนนี้คิวเพลงตั้งแล้วเดี๋ยวค่อยๆลดจังหวะให้ลงเบาๆลงนะครับเดี๋ยวมาทักทายอย่างเป็นทางการกันช่วงบ่าย3ณัฐพงษ์อยู่มั้ยครับณัฐพงษ์ตะกี้ขาดความอบอุ่นยังไม่ได้เปิดนะฮะถ้าไม่มาทักก็ไม่เปิดนะจนกว่าเจ้าตัวเขาจะมานะครับ

0: ก็คนมันรอเธอมาตั้งนานนะครับนี่คือ Ice Run You นะครับสำหรับเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับคนมันรอเธอมาด้านนานเลยนะเข้าสู่บ่าย 3 โมงแล้วนะครับช่วงนี้บ่าย 3 โมง 15 นาทีกับที่นี่ DP Radio นะฮะดูแลกันในช่วงเวลาของภาคบ่าย 3วันนี้อากาศร้อนๆนะครับแอบไปส่องดูเรดาร์ตรวจอากาศหน่อยว่าตอนนี้มีจังหวัดไหนครับที่มีฝนฟ้าตกบ้างไม่เอ่ยคุณผู้ฟังครับวันสุดวันนี้กรมอุตุเขาบอกว่าอากาศจะเย็นลงนะเนื่องจากว่าจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมครับจะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานจะเย็นเย็นแวบนึงไม่ใช่ว่าเย็นหน้าหนาวนะครับแค่เย็นอากาศแวบเดียวแล้วฝนจะมาอีกระลอกหนึ่งตอนนี้ทางภาคเหนือนะครับตั้งแต่ที่เชียงรายลงมาครับมีฝนตกนะฮะตัวเมืองเชียงรายนะครับเวียงชัยนะครับแม่ลาวเมียเป็นกระจุกเลยแม่อายเชียงใหม่ดวินนะครับเชียงดาวพร้าวเวียงป่าเป้านะครับแม่ขจานในเมืองเชียงใหม่ไม่มีนะครับจะมีที่แจ้ห่มลำปางนะครับมีบางโซนมันหงลำพูนมีตัวเมืองลำปางครับมีที่จังหวัดแพร่นะตัวเมืองนะครับตกอยู่นะฮะเมืองแพร่แฮร์ระเบิดวังชิ้นนะครับเถินจังหวัดตากบ้านตากครับอุ้งผางจังหวัดตากไปทางอีสานนะครับอีสานจะเป็นโซนของทางใกล้ๆติดกับทางด้านของนี่อารมณ์ศักดิ์นะฮะเพชรบูรณ์นะฮะตัวเมืองเพชรบูรณ์ตกอยู่นะฮะนี่ลากยาวไปทางอะไรอย่างในโซนนั้นนะโซนใกล้ๆเพชรบูรณ์นะฮะชัยภูมิเนาะนะฮะหลายจังหวัดโซนนั้นมีนะเข้าสู่ตัวเมืองขอนแก่นเล็กน้อยชุมแพอย่างนี้นะฮะมีแค่นั้นนะครับส่วนทางภาคกลางไม่มีนะกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกไม่มีเลยนะครับฝนฟ้าอากาศลงมาทางภาคใต้นะครับประจวบคีรีขันธ์มีเล็กน้อยครับประจวบบางสะพานนะครับหลังสวนตกอยู่นะฮะกระเปอร์นะฮะตัวเมืองสุราษฎร์ธานีฝนกำลังตกอยู่เลยตอนนี้นะครับอำเภอพระแสงแล้วก็ตัวเมืองพระนครไม่ใช่สิตัวเมืองนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ลงไปถึงในส่วนแถวของชะอวดก็ตกอยู่ครับนะครับทะเลสาบสงขลาไหนตกอยู่นะก็จะเป็นกระจุกกันไปนะครับกรมอุตุระบุไว้ว่าอีกวัน2วันนี้อากาศจะเย็นลงครับที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานครับเนื่องจากว่าจะมีอากาศเย็นจากจีนไหลลงมาคุณผู้ฟังไหลลงมาแล้วจะทำให้อากาศนั้นมีความเย็นลงพอเย็นปุ๊บสักพักฝนจะตกเพราะว่าความเย็นจากอากาศที่มันไหลลงมานะครับมันจะมาปะทะกับอากาศร้อนในบ้านเราทำให้เกิดฝนฟ้าอากาศนั่นเองครับคุณผู้ฟังพี่นพดลวัดดีสิครับที่จังหวัดตราดร้อนมากครับพี่นพฤทธิ์อส104ครองใหญ่ว่าเป็นกำลังใจกับกาชาด้วยครับวันนี้ไปแจกของร้อนเหลือเกินนะครับพี่สุพัฒน์มาแล้วครับทักทาย BP Radio ช่วงบ่ายครับขอวิงวอนดีเจช่วยเปิดเพลงได้ไหมครับเพลงอะไรดีครับพี่สุพัฒน์ครับ มาอ่านคิวเพลงดีกว่าวันนี้มีเพลงอะไรบ้างคุณฟังตอนนี้คิวเต็มและห้ามขอเพิ่มนะครับ วิงวอนครับวิงวอนคุ้นไหมครับคำนี้วิงวอนเหรอฮะวิงวอนวิงวอนคุ้นๆอยู่นะพี่สุพัฒน์วิงวอนนี่แปลว่าอะไรพี่ต้อมมาตอมบวกค้างส่งภาพเบกาบอกว่าดีเจครับตอนนี้ที่บวกค้างสังกะแปงฝนตกเฉยเลยครับดีเจฝนตกเฉยเลยนะครับนี่ฟังเสียงตกใส่หลังคาไปทันชีสนะครับนี่ตกลงมาช่ำๆเลยนะมาดูเพลงที่ดีเจจะเปิดให้ฟังต่อไปตอนนี้คิวแน่นแล้วนะฮะเธอที่คุอะไรอ่ะเธอทีละสองฉันทีละคนชื่อเพลงแปลกมากอันนี้ยายก้อยขอมานะครับเงียบๆคนเดียวครับจากพี่เบิร์ดธงชัยนิโคเทริโอหนึ่งเพลงคัทมายเป็นคนแบบนี้มาช้าหนึ่งเพลงจากเจบีกาลูครับไม่อยากนอนคนเดียวเนาะสลักจิตสลักใจครับจากดาและป๊อปครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะ18ฝนจากเสือนะครับขออินดี้สัก 2-3 เพลงได้ไหมโลกที่แบกใบจากวนัสวีครับแค่ไหนแค่นั้นจากบอยอิมเมจินหล่นหายระหว่างทางภูมินนะเพลงล่องลอยอินดี้อลิสมันครับ1เพลงที่ฝากไว้เมื่อกี้ฝันมีชีวิตนะครับอัศนิวัฒน์1เพลงครับเดี๋ยวเลือกให้มิลเลอร์แกน10,000ล้านเพลงครับอันนี้คือที่เพลงที่ฝากมาในช่วงเวลาของเย็นนี้นะฮะอย่าบีว่าตอนนี้ถ้าเราสังกำแพงสังกำแพงใช่ไหมบีกรูเริ่มมืดเริ่มครึ้มมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวสักพักตกใจแน่ๆระวังเรื่องบีกรูเนอร์บังนะ ชนิดสนับสนุนโดย True D-Tag ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลานี้ครับ
1: ติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tag เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อ ง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ ก่อนทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีด

0: ียบเราจะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทย
1: อยู่กับ True D-Tech 5G ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้เลยนะครับเลือกซิมใหม่เบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ D-Tech ได้เลยนะครับนะนี่รายการหนกระแสเขาเอาเรื่องอะไรมาออกนะเรื่องลูกจ้างเรื่องผัวเรื่องเมียเหรอฮะโหยาวมากเลยนะฮะหนกระแสวันนี้ครับ9กันยายนนะครับพูดคุยกรณีของช่างเสกครับเอาช่างเสกนะฮะอายุ54ปีนะครับเป็นช่างรับเหมาทำสแตนเลสนะครับที่มาร้องเรียนขอความช่วยเหลือทางคดีนะฮะกับทีมธนกฤตจิตอาสาอ้างว่าภรรยาของตนเองเนี่ยไปเป็นชู้กับลูกจ้างหนุ่มคนหนึ่งนะฮะแถมยังเอาทอง12บาททวงถามแล้วยังบ่ายเบี่ยงไม่คืนนะฮะช่างเสกระบุว่าได้คบหากับคุณเตยครับ34ปีโอ้โหอายุห่างกันมากเลยอะ34ปีมาเป็นเวลา12ปีโดยเริ่มแรกพบกับเตยในตอนอายุ22ทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่ร้านกินดื่มนี่เห็นไหมตลอดเวลาอยู่ด้วยกันนะพี่เสกดูแลโอนเงินให้หลายล้านนะครับพร้อมทั้งเคยซื้อทองคำสะสมให้กว่า300บาทโอ้โหซึ่งต่อมาได้ขายไปจนเหลือ12บาทเคยจดทะเบียนสมรสกันในปี64แต่ต่อมาจดทะเบียนหย่าในปี66โดยคุณเตยอ้างว่าเหตุผลว่ากับพี่เสกเป็นการหย่าแก้เคล็ดนี่นะฮะเมื่อประมาณ10ปีก่อนนะครับนายนนท์ซึ่งขณะนั้นอายุ16ปีนะครับได้เข้ามาช่วยงานในร้านหมูกระทะของพี่เสกและนายนนท์กับคุณเตยก็เคยแอบมีสัมพันธ์กันลึกซึ้งจนกระทั่งนายนนท์ได้ออกไปมีครอบครัวและขาดการติดต่อไปโอ้ต่อมาในปี68นะครับในนนในวัย26ปีได้กลับมาสมัครงานที่ช่างเชื่อมอีกครั้งหนึ่งได้ค่าจ้างวันละ400บาทนะครับในช่วงที่นนทำงานมีพฤติกรรมนอบน้อมนะฮะเรียกพี่เสกว่าพ่อตลอดพี่เสกก็รักและเอ็นดูเหมือนลูกนะฮะหลังช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาพฤติกรรมของเตยเริ่มเปลี่ยนไปครับโดยไม่ยอมให้พี่เสกแตะเนื้อต้องตัวหรือความรักต่อหน้าต่อตานะฮะรวมถึงเริ่มขอขับรถกลับบ้านโดยอ้างว่าต้องไปดูแลพ่อแม่ที่กาญจนบุรีพี่เสกเริ่มสงสัยเนื่องจากว่าสังเกตเห็นความผิดปกติจึงตัดสินใจนำ GPS นะครับไปติดไว้ที่รถเก๋งที่เตยนำไปใช้ผลจากการตรวจสอบสัญญาณ GPS เป็นเวลา1สัปดาห์พบว่ารถยนต์วิ่งไปห่างจากที่พักเพียง 7-9 กิโลเท่านั้นนะฮะไม่ได้เดินทางไปยังจังหวัดกาญที่ว่าสอดคล้องกับยายเขียดนะแม่บ้านของพี่เสกสังเกตเห็นนะป้าข้างบ้านจะเห็นทุกอย่างนะฮะจะเห็นรถของเตยเนี่ยเลี้ยวไปอีกเส้นทางหนึ่งไม่ได้มุ่งหน้าไปทางบ้านโป่งนะป้าดูให้หน่อยสิเตยเนี่ยมันขับรถไปไหนเนาะคืนเกิดเหตุนะครับประมาณ4ทุ่มนะฮะหลังจากที่เสกเสร็จสิ้นจากงานที่บางแสนนะครับได้ขับรถติดตาม GPS ไปยังจุดหมายเพื่อไปที่พิกัดพบรถเก๋งของเตยจอดอยู่กับจักรยานยนต์ของนายนนท์ซึ่งเป็นจักรยานที่พิเศษเคยให้เงินไปซื้อบริเวณหน้าบ้านห้องเช่าแถวแห่งหนึ่งนะครับพิเศษจึงตัดสินใจเปิดประตูห้องเช่าเข้าไปพบทั้งคู่อยู่ด้วยกันภายในห้องหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าววันรุ่งขึ้นพิเศษพร้อมญาติได้เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพิเศษเปิดเผยว่าช้ำใจมากนะฮะนายนนท์เรียกว่าพ่อตลอดส่วนกับเมียคนที่รักก็เปย์ทุกอย่างให้ไปศัลยกรรมหน้าให้ถึง7ครั้งไปเสริมจมูกล่าสุดก็ไปปักปากกาลดน้ำหนักอีกแถมยังไปทำรีแพร์หอยอุ้ยทำรีแพร์อีกนะฮะแต่ตนไม่เคยได้ใช้งานรีแพร์อีกเลยตายแล้วบิกรูช่วยอธิบายคำว่ารีแพร์ให้ใจเข้าใจหน่อยสิฮะรีแพร์แปลว่าอะไรรีแพร์นี่คืออะไรฮะต้องไปรีในแพร์หรือเปล่าฮะแพร์แม่น้ำแพร์เขื่อนหรือเปล่านะฮะนะตายแล้วรีแพร์พี่ทนายหนุ่มนะฮะทักทายทนายหนุ่มแล้วกันนะทนายหนุ่มครับผลกระแสมาแล้วครับนะเรื่องนี้แหมน่าสนใจเนาะเรื่องชาวบ้านดีเราได้อยากรู้จังเลยเนาะพี่หนุ่มไว้ใจครับตอนนี้ที่ลำพูนฝนตกจ้าฝนตกช่ำๆนะฮะเสียหายพี่หอดานช้างสุพรรณนครคอนนะฮะตอนนี้กำลังขนของนะครับล้องเช่าถึงเชียงใหญ่นครศรีธรรมราชแล้วครับดีเจโอเคเลยครับพี่นะฮะพี่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเหมือนลำไยเป๊ะๆเลยนะฮะใช่เหมือนลำไยเป๊ะเลยอ่ะนะฮะณัฐพงศ์ว่าฟังอยู่ครับแต่ไม่ได้พิมพ์ครับดีเจไม่ได้ทักทายโอเคช่างแอนวันดีเจครับเรื่องที่ดีเจเล่าเมื่อกี้หนกระแสนะเพื่อนผมก็มีครับแบบนี้จริงเหรอฮะเป็นคนที่มีการประสบพบเจอเหตุการณ์ดังกล่าวเลยเหรอฮะโอ้แสดงว่าขาดความอบอุ่นนะเนี่ยนะฮะ จริงๆนะช่างเสกขออนุญาตนะไม่ไหวนะ เอาเมียเป็นสาวเชียร์เบียร์เด็กนั่งดิ้งมาเป็นเมียนะมันคิดว่าเขาจะรักจริงเหรอฮะมันมีใครเอามาทำเป็นเมียที่ไหนฮะเอาพนักงานขายเหล้าขายเบียร์ร้านเหล้ามาเป็นเมียตัวเองอะเขาผ่านผู้ชายมากี่คนแล้วเขาพร้อมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเออแล้วก็คนตัวเองก็คนละอายุคนละเจนกันด้วยนะฮะถ้าจะคิดว่าจะเอาแฟนที่อายุน้อยกว่าก็ต้องเอาคนที่ทำมาหาแดกเหมือนกันนะครับดูยากฮะไปทำหน้านะฮะไปทำต่างๆนานามาหมดแล้วนะฮะซื้อทองเสริมจมูกให้สุดท้ายหนีไปกับชูซึ่งเป็นลูกน้องนะฮะเรื่องนี้นึกถึงใครนะไม่รู้สิถ้าคนที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของการรับเหมาหรือว่าการทำเนี่ยต้องนี่พี่เขยลำพูนเนี่ยนะฮะพี่เขยครับฟังข่าวอยู่หรือเปล่าพี่เขยอธิบายคำว่ารีแพร์ให้ฟังหน่อยสิฮะคล้ายๆรีโนเวทบ้านไหมฮะมันต้องรีโนเวทบ้านไหมเออ

อบอุ่นนะครับพี่อันจากเสือใหญ่นะครับเสือใหญ่รักสงบนะครับอ่ะทักทายกันมาช่วงนี้กันฟังเพลงฟังข่าวกันไปชวนคุยจะได้ไม่เหงากันเนาะก็ว่าฟังเพลงเฉยๆก็เหงาต้องมีการชวนคุยกันด้วยต้องมีการชวนคุยกันด้วยชวนคุยเรื่องนี้วันนี้พี่สุภัทรมาพี่สุภัทรวันดีใจครับวิเคราะห์ข่าวการเมืองให้ฟังหน่อยสิเรื่องการมงการเมืองสุดว่าจะเป็นอย่างไรจริงเมื่อวานว่าจะเล่าเหมือนกันดารินดาดารินดาอยู่หรือเปล่าเอ่ยดารินดานี่เขาเป็นสาวการเมืองนะฮะเดี๋ยวมีแอมไฟครับที่ขอไว้เมื่อกี้ขาดความอุ่นใช่ไหมอันนี้ก็ขาดความอุ่นเหมือนกันแต่เป็นเวอร์ชันของแอมไฟนะครับนะเย็นๆกันบ่ายสามโมงครึ่งพอดีตอนนี้นะครับอากาศกำลังร้อนได้ที่เลยทีเดียวนะครับกับวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์วันพุธสีเขียวนะฮะขอหนึ่งเพลงช้าๆเย็นๆนะครับขาดความอุ่นนะครับมีประเด็นอะไรอีกที่จะให้เล่าให้ฟังในช่วงเวลาบ่ายนี้ลองทักทายเข้ามาได้แต่ตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วนะครับไม่ต้องขอเพิ่มแล้วเด้อเยอะเกินนะครับนะ

บอกว่ารอฟังเพลงจนจะหลับแล้วล่ะนะฮะก้อยก็ไปหลับสิก้อยก็ไปหลับสิฮะใครเอามืออุปิดตาใครเอามือถ่างตาไว้นะฮะใครเอามือแหกตาไว้อะก้อยฮะก้อยวันนี้เจนิสัยไม่ดีนะฮะนิสัยดีนะฮะนี่เพลงของก้อยใช่ไหมเพลงนี้เธอทีละสองฉันทีละคนเป็นเพลงเจนซีใช่ไหมครับเธอสองคนแต่ฉันคนเดียว

เอาจริงๆเพนิฟดีนะเพราะอยู่นะแต่ว่าถ้าลองชัดกว่านี้จะดีมากๆเลยนะครับถ้าลองชัดกว่านี้จะดีมากๆเลยเป็นเพลง Gen C Gen Z นะเธอทีละ2ฉันทีละคนเออชื่อเพลงมันเก๋ดีนะเพลงนี้เหมาะกับบีการูมากๆเลยนะบีการูเธอ2ฉันคนเดียวยังไงนะกินบุฟเฟ่2คนเหรอฮะแวบไปหาเพลง90กันมีพี่เบิร์ดมีนิโคด้วยมั้ยเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวเดี๋ยวจะให้ฟังการเมืองนิดนึงพอดีพี่สุภัทรเขารอฟังนะครับเบิร์ดธงชัยนิโคทริโอสัก2เพลงเดี๋ยวมาฟังการเมืองกันนะครับเห็นเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าเขาจะมีเรื่องการเมืองใหญ่จะมีชุมนุมใหญ่หรือเปล่า

อยากอยู่เงียบๆคนเดียวไม่อยากจะมีใครมาอยู่ข้างๆบางครั้งมันดีการได้อยู่กับตัวเองนะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันสบายใจไม่ต้องมีใครมาคอยแบบว่ามาคอยทำให้รู้สึกแบบแย่นะครับเขาเรียกว่าคล้ายๆอินโทรเวิร์ตหน่อยอารมณ์แบบถ้าเป็นเด็กเจนซีเขาเรียกว่าอินโทรเวิร์ตนะเจนแซดแต่นะก็คือมีโลกส่วนตัวสูงถ้าเป็นศัพท์ยุคราวยุคเจนไวเขาเรียกว่าโลกส่วนตัวสูงแต่ถ้าเป็นเด็กเจนแซดเจนซีเขาเรียกว่าอินโทรเวิร์ตนะฮะมีโลกส่วนตัวของตัวเองนะฮะถ้าทายพี่นายวินซ่าเดอะคอปนะครับจากแม่แจ่มบอกว่าตัวนี้ทางแม่แจ่มเชียงใหม่เริ่มมืดฟ้ามืดฝนมาแล้วครับฝนก็น่าจะตกแล้วพี่ก็ถ้าเป็นบนเขาบนดอยอาจจะมีโอกาสฝนตกง่ายกว่าข้างล่างนะฮะพี่นายวินซ่าทักทายมานะครับนะบ่าย 3:44 นาทีนะฮะพี่สุภัทรไว้ใจครับรอฟังแต่ลินดาอย่าเพิ่งกลับจากโรงเรียนนะเดี๋ยวรอฟังเรื่องราวการเมืองก่อนพี่สุภัทรว่ายุคทักษิณเนี่ยบัตรทองยุคลุงตู่บัตรคนจนยุคเสี่ยหนูนะฮะเนวินอนุทินนะฮะบัตรซบจริงๆเลยนะฮะอาชีบอกเอาไว้นะฮะอาชีเฉียงๆบอกเอาไว้เอาพี่อู๋สุนทรมาแล้วผมอยู่ไม่ได้ครับพี่อู๋ครับดีเจเล่าข่าวเรื่องหนกระแสเมื่อกี้ไปไหนมาฮะลำไยมากเลยนะเมื่อกี้เล่าเรื่องหนกระแสไปมีผู้รับเหมาก่อสร้างคนหนึ่งนะฮะเขาเอาเมียจากร้านเหล้ามาเป็นเมียเมื่ออายุ22ตอนนี้34แล้วอยู่กันมา10ปีแล้วแต่งงานอยู่ด้วยกันนะครับซื้อทองให้ใส่เอาทองไปฝากมีเงินหลายล้านซื้อรถซื้อบ้านให้สุดท้ายลูกน้องคนงานวัยรุ่นเจนเดียวกันอายุ30ต้นๆเหมือนกันแอบไปมีผัวแอบไปมีแฟนนะฮะก็คือหนีไปด้วยกันไม่เชิงว่าหนีนะฮะมอเตอร์ไซค์คันนั้นนะผู้รับเหมาก็ซื้อให้กับหนุ่มคนนั้นนะส่วนรถเก่งคันนี้ก็ซื้อให้กับเมียปรากฏว่ารถเก่งมอเตอร์ไซค์ไปอยู่ด้วยกันนะฮะในห้องเช่าฮะเปิดประตูไปปั้งนึงนะฮะเจอ2คนอยู่ด้วยกันครับโอ้โหช้ำอกช้ำใจลำไยหายทองคำมาก พี่อู๋ว่าได้ข่าวอยู่ใช่ไหมถ้าพี่อู๋เป็นเสียคนนั้นพี่อู๋จะทำยังไงดีนะฮะทำใจ หรือทำอะไรต่อฮะพี่ระคังสวัสดีครับทักทายพี่ดีเจพี่หลุยพี่หลุยจักระแอขอเพลงหน่อยครับเพลงอะไรเหรอไหนขอดูหน้าพี่หลุยหน่อยสิครับพี่ระคังทักทายมาด้วยแล้วกันนะฮะพี่อู๋ว่าดีใจครับหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบเพิ่งตื่นสติยังไม่มารอให้พี่อู๋เข้ามาก่อนยังคุยเยอะไม่ได้พี่โอสติเพิ่งตื่นพอดีมันยังพิมพ์เยอะไม่ได้ถ้าสติมาเต็มแล้วมันจะพิมพ์ว่าความรัวมาพี่อู๋สุนทรนะตอนนี้สติยังมาไม่เต็มยังพิมพ์ช้าๆอยู่ยังงงอยู่นะฮะนิโคลเทอริโอครับทำไมเป็นคนแบบนี้ พี่สมบัติดีใจครับอะไรคาบไปแดกนะฮะ เดี๋ยวจบที่นี่จะเป็นคุยเรื่องการเมืองนิดนึงนะครับพอดีพี่สมบัติเขารอหลายวันแล้วไม่ได้อัปเดตให้ฟังสักทีนะฮะดารินดาตั้งใจฟังนะดารินดาพี่สุนทรกำลังขับรถอยู่นะครับ

ี่เลยนะครับเพลงจากนิโคเทริโอชื่อเพลงว่าทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมลำไยแบบนี้นะทำไมลำไยเป็นแบบนี้ทำไมไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่ไงพี่ระฆังส่งภาพมาแล้วทายพี่หลุยด้วยแล้วนะพี่หลุยจักรแร้ด้วยแล้วกันนะฮะนี่วันนี้กำลังยืนทำงานปฏิบัติหน้าที่เฟอร์นิเจอร์กันอยู่นะครับเซฮายหลายๆทีมงานที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะในช่วงเวลาของบ่ายสามกว่าตรงนี้อากาศร้อนๆนะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่สี่โมงเย็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวขอเป็นอารมณ์นิดนึงขอไปเรื่องการเมืองหน่อยพอดีว่าพี่สุภัทรรอนานแล้วนะครับดารินดาก็รอข่าวนี้นานแล้วเหมือนกันเกี่ยวกับกรณีของเมื่อ 3-4 วันที่แล้วที่มีกรณีของนายสนธิลิ้มทองกุลนะได้ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นนะเร็วๆนี้เร็วๆนี้นะฮะหลายคนถามว่าสนธิเนี่ยเขาไปทะเลาะอะไรกับพวกต้องบอกว่าคนเสื้อเหลืองเนาะคนเสื้อเหลืองคือคนอนุรักษ์นิยมนะฮะอนุรักษ์นิยมคือคนที่ต้องการไม่ต้องการให้โครงสร้างประเทศเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายคือเขาต้องการรักษาอำนาจเขาไว้ให้มากที่สุดแล้วหลายคนถามอ้าวแล้วสนธิเมื่อก่อนเขาอยู่ฝั่งเดียวกันไม่ใช่เหรอใช่ครับแล้วเขาทะเลาะกันหรือเปล่าทำถึงเป็นแบบนี้นะฮะต้องบอกคุณฟังก่อนอย่างนี้จะฉายภาพให้กว้างๆนิดนึงนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะจริงๆสมัยก่อนนะฮะสนธิลิ้มทองกุลเองเนี่ยเขาก็อยู่ฝั่งเสื้อเหลืองนี่แหละเขาเป็นคนริเริ่มเลยนะการชุมนุมต่อต้านทักษิณเมื่อสมัย2549 47-49สมัยนั้นนะครับพอชุมนุมชนะเสร็จสิ้นแล้วปุ๊บเนี่ยตอนนั้นก็มีเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นใช่ไหมครับตอนนั้นได้ก็ได้รัฐบาลคสช.มาได้รัฐบาลนี้มาก่อนรัฐบาลอะไรสักอย่างนะที่เกี่ยวข้องกับทหารสนธิบุญยรัตน์กรินทร์นะฮะได้รัฐบาลลุงตู่มาต่อเนื่องเรื่อยๆนะฮะจนถึงปัจจุบันได้อนุทินมาดูแลนะฮะทีนี้ตอนแรกความทีเนี่ยนะครับเขาก็อยู่ฝั่งเดียวกันนั่นแหละฮะแต่รู้สึกว่าไปมานะครับสนธิเองนะฮะเขาก็มีสปิริตนะที่จะยอมว่าสนธิเขาเองก็มีสปิริตนะหลังจากที่เขาเห็นความไม่ชอบมาพากลในรัฐบาลของทหารไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลลุงตู่หรือรัฐบาลของสรยุทธ์หรือรัฐบาลของเนี่ยปัจจุบันนี้ของอนุทินนะเขาเห็นว่าข้างในเนี่ยมันเน่าเฟะหมายถึงว่ามันมีการโกงเกิดขึ้นมากมายอย่างล่าสุดก็มีกรณีของการโกงที่เขาสอบราชการใช่ไหมฮะก็ไม่สามารถเอาผิดใครได้เห็นป่ะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้าสาวไปสาวมาเนี่ยมันจะไปถึงคนของภูมิใจไทยเข้าใจยังนะฮะก็คือคนของภูมิใจไทยแหละสีน้ำเงินแหละนะอยู่เบื้องหลังด้วยนะครับถ้าเอาผิดนะมันจะเจอว่าใครเป็นคนทำก็คือคนของลูกน้องอนุทินในวินนั่นแหละนะครับรวมถึงคดีใหญ่ที่จะเกิดขึ้นที่กำลังจะตัดสินกันวันจันทร์นี้ก็คือการหัวสวนะครับหัวสวเนี่ยก็คือสวสมาชิกวุฒิสภาก็เป็นลูกน้องของในวินอนุทินหมดเลยซึ่งเลือกกันมาหัวกันมาเองนะฮะซึ่งก็ไม่สามารถเอาผิดใครได้นะสนธิก็เลยออกมาเตือนว่ายังไม่รวมที่ดินเขากระโดงนะฮะโครงการต่างๆนานาไทย AI Passport ที่เขากันว่ากันว่าโกงกินกันมากมายทีเดียวนะฮะโกงกินมากมายทีเดียวนะฮะสนธิก็เลยออกมาเตือนว่าถ้าสมมติเนี่ยคนยังไม่สามารถที่จะจัดการนะปัญหาของคนในพรรคหรือว่าการเอาผิดใครได้เลยทุกๆเรื่องที่กล่าวมาเนี่ยนะฮะหรือว่ารวมถึงเรื่องราวของคดีของคนยิวด้วยคนยิวตัวนี้นะฮะเขามาตั้งรกรากในประเทศไทยเยอะแยะมากมายทีเดียวเหมือนคนจีนเลยครับผู้ฟังมาอยู่ที่อำเภอปายมาอยู่ที่ชลบุรีมาอยู่หลายที่เลยเห็นล่าสุดที่เป็นข่าวไหมฮะที่มีสุสานเห็นว่าที่เขาแอบเอาศพคนยิวไปฝังในที่ประเทศไทยฮะไม่ได้รับอนุญาตนะฮะคือตัวนี้เขามาตั้งรกรากถิ่นฐานเหมือนคนจีนเลยสร้างเป็นชุมชนชาวยิวเต็มทีเดียวนะฮะโดยการอนุมัติเงินใต้โต๊ะต่างๆจากรัฐบาลเขาว่าอย่างนั้นนะฮะส่วนที่เลยว่าถ้าสมมติว่าคุณยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่นะยังทำแบบเนี้ยที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยเขาจะไม่เอาไว้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนเปิดทางให้คุณได้เป็นรัฐบาลก็ตามแต่นะแต่ทีนี้เขาผิดใจอะไรกันตรงไหนส่วนที่ก็เขาเห็นว่าอนุทินเนวินน่ะได้รับประโยชน์ได้เงินทองมากมายนะครับได้ที่ดินต่างๆนานามากมายนะโดยถามว่าไม่แบ่งเขาเหรอไม่ใช่ไม่แบ่งครับหมายถึงว่ามันโจ่งแจ้งเกินไปนะครับในหลายๆคดีเขาก็เลยไม่พอใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะตอนนี้คุณฟังฮะคนเสื้อเหลืองเขาแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ยังอยู่กับอนุทินเนวินอยู่ที่ยังอุ้มอนุทินเนวินรัฐบาลนี้ไว้อยู่กลุ่มนี้คือใครกลุ่มนี้คือกลุ่มอนุรักษนิยมหัวขั้นจัดนะครับที่ยังต้องอุ้มไว้อยู่นะเพราะมีผลประโยชน์อยู่กับ2กลุ่มสนธิลิ้มทองกุลที่ถอยออกมาแล้วนะฮะถอยออกมาแล้วไม่ร่วมสังฆกรรมแล้วนะฮะกลุ่มนี้ก็มีหลายกลุ่มเหมือนกันมีประชาธิปัตย์ด้วยหลายคนถามว่าประชาธิปัตย์เองชลีกภัยเขาไม่เอาด้วยเหรอใช่ครับเขาก็ไม่เอากับอนุทินเนวินเหมือนกันนะครับนะต้องเล่าให้คุณฟังได้ฟังก่อนนะครับว่าตั้งแต่สมัยอดีตที่ผ่านมานะฮะกลุ่มอนุรักษนิยมนะพวกที่มีอำนาจทางการเมืองต่างๆนะเขาจะสิงสู่อยู่ใน
การเมืองพรรคต่างๆสมัยอดีตกาลเขาใช้พรรคประชาธิปัตย์ของชวนหลีกภัยเป็นที่สิงสู่ก็คือใช้ชวนหลีกภัยประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะเป็นที่สิงสู่จัดการกับเสื้อแดงมาตลอดเลยสมัยนั้นพออำนาจเริ่มเปลี่ยนเขาก็เริ่มเปลี่ยนจากประชาธิปัตย์ที่คะแนนลดลงมาอยู่กับพรรคของลุงป้อมลุงตู่จำได้ไหมฮะสมัยคสช.เขาลุงตู่ลุงป้อมมาชูโรงแล้วก็อนุรักษ์นิยมก็ย้ายมาอยู่กับตรงนี้แทนนะครับกลุ่มความเหนือความคิดนี้ปัจจุบันเมื่อลุงตู่ลุงป้อมเสื่อมศรัทธาลงนะฮะเขาก็ย้ายมหาอนุทินเนวินอีกเขาจะไปสิงสู่เหมือนสัมภเวสีฮะเขาจะลอยไปตามพรรคต่างๆนะเพื่อรักษาอำนาจเขาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เขาจะเอื้อให้พวกพ้องเอื้อให้คนรอบข้างต่างๆมากมายนะครับเพื่อกันไม่ให้แดงที่เป็นประชาธิปไตยหรือว่าส้มที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยได้เบ่งบานได้เติบโตเพราะเมื่อไหร่ที่ฝั่งส้มมันเติบโตปุ๊บเนี่ยพวกเขานะฮะเงินทองทรัพย์สินต่างๆจะถูกตัดทิ้งเพราะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวคนรวยนะฮะหรือจะเป็นต่างๆนานาเนี่ยเขายังต้องอาศัยนักการเมืองกลุ่มอนุรักษ์นิยมเหล่านี้อยู่นะครับในการจะทำให้เขาได้มีเงินมีอำนาจมีเงินทองเมื่อไหร่ที่เขาตัดเนวินอนุทินออกแล้วเขาก็ต้องหาพรรคใหม่ที่จะไปสิงสู่อยู่นะครับเพื่อที่จะให้เขามีอำนาจทรัพย์สินแต่ถ้าเมื่อไหร่กลุ่มนี้น้ำเงินนี่หมดอำนาจลงปั๊บน่ะแดงกับส้มมันจะพังงาดขึ้นมาทันทีเลยแล้วเขาเองก็จะถูกตัดอำนาจลงเงินทองแก้แหวนเงินทองนะฮะเงินทองทรัพย์สินต่างๆจะถูกตัดทิ้งเพราะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวคนรวยนะฮะหรือจะเป็นต่างๆนานาเนี่ยเขายังต้องอาศัยนักการเมืองกลุ่มอนุรักษ์นิยมเหล่านี้อยู่นะครับในการจะทำให้เขาได้มีเงินมีอำนาจมีเงินทองเมื่อไหร่ที่เขาตัดเนวินอนุทินออกแล้วเขาก็ต้องหาพรรคใหม่ที่จะไปสิง

ขาจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาตำแหน่งเวทนานที่สุดก็คือปัจจุบันนี้เขาอยู่กับในเป็นอนุทินอันนี้เข้าใจความหมายยังว่าอันนี้เดจพูดฉายภาพกว้างให้ฟังนะฮะทีนี้ส่วนที่เอ็กก็เลยออกมาปรามาสว่าถ้าสมมติว่าคุณยังมีพฤติกรรมอุ้มนะมีคนผิดมากมายและไม่แล้วก็ลอยนวลแบบนี้อยู่นะเจอกันแน่แล้วคำถามคือคนจะออกมาม็อบได้ใครบ้างล่ะนะฮะคนเสื้อแดงก็คงจะไม่นะฮะคนเสื้อเหลืองดันแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วดินดานี่อยู่กลุ่ม2นะฮะกลุ่มที่ยังจงรักภักดีกับอนุทินอยู่นะฮะและเหลืองมันแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วไงแล้วเป็นคือใครจะมาร่วมด้วยส้มคงไม่ไปอยู่แล้วแดงก็คงไม่ไปอยู่แล้วนะอาจจะแค่ออกมาชูโรงเฉยๆบ้างมาเช็คกระแสเฉยๆนะครับว่าเป็นอย่างไรอันนี้คือเอาไลฟ์ฟังนะไลฟ์ฟังนะนะฮะก็ถ้าสมมติว่ามีการชุมนุมจริงเกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ฟังนะครับมันจะไปถึงขั้นปฏิวัติไหมอันนี้ไม่รู้มันจะถึงขั้นปฏิวัติไหมเพราะหลายคนก็กลัวถ้ากลับมาปฏิวัติคือทหารจะกลับมาปกครองประเทศอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะฮะส่วนที่อาจจะออกมาอย่างเชิงดูก่อนว่าคนตอบรับดีไหมจะมีคนมาร่วมหรือเปล่าอันนี้คือโจทย์ใหญ่เลยเพราะว่ากลุ่มสนธิก็ไม่เหมือนเดิมแล้วแตกแยกกันไปคนที่คนทางกันแล้วอายุมากกันแล้วแล้วดันแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยนะกลุ่มที่อุ้มอนุทินตัวนี้ก็อุ้มสุดฤทธิ์สุดเดชนะส่วนกลุ่มที่ไม่เอาก็ไปอยู่กับสนธิหมดแล้วอันนี้ประมาณนี้ได้ฉายภาพให้เห็นนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรนะฮะสิงสู่สัมภเวสีนะฮะ นี่เข้าใจเนาะอันนี้อธิบายให้ฟังนะฮะเป็นแบบภาพกว้างๆนะฮะพี่สุภาชอบคำว่าสัมภเวสีนะฮะเอาไปเลยฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะจบเรื่องการเมืองสั้นๆแต่จริงมันมีรายละเอียดกว่านี้ไม่ต้องลึกไปเกินไปเดี๋ยวคุณฟังเบื่อกันพี่สุภาพนี่เขารู้อยู่แล้วนะฮะนี่เรื่องการเมืองนะครับที่นำมาฝากคุณฟังด้วยกันละกันเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าศาลจะมีการตัดสินนะครับว่าสว.200กว่าคนเนี่ยที่ว่าเนี่ยจะโดนคดีหรือไม่ตามเขาเรียกว่าการวิเคราะห์ของนักวิชาการคิดว่าน่าจะโดนไม่เกิน10คนนะฮะคือว่าทุกคนนะเป็นลูกน้องอนุทินในวินหมดเลยเขาน่าจะแค่ให้พออลุ่มอร่วยได้ประมาณ10คนเรามาลุ้นกันว่าไอ้10คนที่จะโดนเนี่ยเขาจะแฉอะไรออกมาอีกนะเรื่องราวของเบื้องหลังรัฐบาลนะว่ามีการโกงอย่างงี้นะฮะมีการโกงไงล่ะเรามาลุ้นกันว่า10คน15คนที่เขาจะให้โดนคดีแน่นอนเขาจะการไว้เป็นพยานแต่สุดท้ายก็คงจะเอาผิดไม่ได้นะฮะเพราะว่าอำนาจเขาใหญ่ล้นฟ้าเหลือเกินนะอำนาจอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมนี่คือแบบใหญ่ล้นฟ้าเหลือเกินนะฮะโอเคครับเดี๋ยวคุณผู้ฟังทางบุญทรี FM 90 MHz นะครับไปเบรกฟังสปอร์ตเลยละกันนะในช่วงเวลาของบ่าย 4 โมงเย็นนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยละกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกซิมเบอร์มงคลเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยครับ

าแล้วทีนี้เราเปิดเพลงกันต่อดีกว่านะที่ยังค้างกันอยู่นะครับในช่วงเวลาบ่ายนี้ตะกี้ที่จะมีเพลงของมาช่าใช่ไหมครับที่ดารินดาไม่ใช่ดารินดาสิที่ขายน้ำไบโพล่าบีใบขอมานะครับชื่อเพลงว่าไม่อยากนอนคนเดียว

นี้ซึ้งมากๆเลยมาช่านะซึ้งเกือบหลับทีเดียวนะฮะยายบีกิรูถ้าเป็นอะไรเธอขอเพลงนี้มาบีกิรูช่วงนี้บีกิรูบอกว่าเซนซิทีฟเหลือเกินเซนซิทีฟกับความรักนะหลังจากที่เจอประเด็นดราม่าเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เลยเซนซิทีฟมากๆเลยนะฮะทักทายพี่จูด้วยกันละกันนะครับพี่เจาะอูจูนะสลักจิตครับจากปาล์มี่จากไม่ใช่สิจากไดโนฟินนะครับที่ฝากให้เมื่อสักครู่กันละกันนะครับสลักจิตสลักใจสิบแปดฝนครับโลกที่แบกไว้แค่ไหนแค่นั้นบอยอิมเมจินเดี๋ยวครับเพลงช้าเดี๋ยวมีอินดี้ล่องลอย 2-3 เพลงห้ามหลับนะเพราะคนขอก็รอนานแล้วนะฮะโลกที่แบกไว้แค่ไหนแค่นั้นบอยอิมเมจินหล่นหายระหว่างทางมีอาริสมันใน1เพลงนะครับมีอัศนีวสันด้วยมีเบลลี่โอแกนมีขอบใจที่พูดแรงด้วยและเมื่อกี้มีขอมีแต่คิดถึงเข้ามาด้วยนะขอให้1เพลงแล้วกันพี่จูเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินเอาแค่นี้ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ10เพลงอ่ะเย็นนี้มีเรื่องหลอนไหมมีเรื่องหลอนให้ฟังต

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสลักจิตสลักใจนะครับหยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับนะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับนะแหมดีเจเปิดเพลงเพราะเสมออยู่ในใจผู้ฟังเสมอครับขอบคุณพี่จูด้วยนะฮะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันเดี๋ยวจะเล่าข่าวต่างๆให้ฟังอย่างต่อเนื่องเนาะหลากหลายเรื่องราวหลากหลายอารมณ์นะมีเพลง18ฝน18หนาวด้วยที่ขอไว้นะครับมันร้าวในใจสิ้นดีนะฮะ 4:10 นแล้วตอนนี้อยู่กับ True Detect แล้วก็ DJ Win ครับ

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่า18ฝน18หนาวนะครับมันร้าวในใจสิ้นดีนะครับเมื่อกี้ที่จะเล่าข่าวกับโหนกระแสไปใช่ไหมสำหรับกรณีของผู้รับเหมานะฮะที่ภรรยาตัวเองนะฮะไปมีชู้กับลูกน้องคนงานเออนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยกระแสเนี่ยมันจะมีข่าวอะไรเนี่ยออกมาเรื่อยๆล่าสุดมีข่าวออกมาอีกแล้วนะฮะผลกระแสเปล่าเนี่ยไม่ใช่อันนี้เป็นสายใหม่ต้องรอดนะฮะ ใครเคยไปใช้บริการร้านนวดบ้างร้านนวดคือร้านนวดจริงๆนะนวดแบบว่านวดแบบนวดสมุนไพรนวดแผนไทยแผนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าเวลาบางทีเวลานวดบางทีมันก็กลับมามันก็เจ็บแข้งเจ็บขาเลยนะเจ็บแบบกระทั่งแบบโอ้ปวดกระดูกเลยนะฮะถ้าหมอนวดเขามือแรงนะเซ็งจัดนะครับหนุ่มวัย34นะครับร้องเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับอ้างร้านนวดแห่งหนึ่งร้านนวดดังนะฮะหลอกนวดพิเศษนะฮะไม่ครบ1ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าจ่ายราคาเต็มตั้ง 1,000 โอ้โห 1,000 เลยเหรอนะฮะไปดูข่าวหน่อยก็แล้วกันนะฮะชายคนหนึ่งครับเข้าโรงเรียนกับสายใหม่ต้องรอดนะครับหลังถูกพนักงานร้านนวดชื่อดังย่านลาดพร้าววังหินนะครับหลอกเสนอขายบริการเสริมนวดพิเศษทำจริงไม่ถึง1นาทีกลับอ้างหมดเวลาแล้วแต่ว่าเรียกเงินเต็มจำนวนพอปฏิเสธกลับมองว่าไม่เป็นธรรมนะฮะมาดูข่าวกันว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะพี่สวัสดิ์ว่ามันมีนวดจริงกับนวดไม่จริงด้วยเหรอครับดีเจนวดไม่จริงมันเป็นยังไงหรอนะฮะมาดูนี้ก่อนนะนวดไม่จริงเป็นไงพี่โอ้เอาพี่สมบัตินะฮะนะพี่โอ้บอกโง่จัดนะดีเจนั่นแหละมาฟังก่อนพี่โอ้นะฮะนายเอเล่าให้ฟังว่าตนเองเนี่ยเคยมาใช้บริการร้านนวดแห่งนี้ประมาณ 2-3 ครั้งไม่เคยมีปัญหาครับโดยครั้งนี้นะตกลงนวดไทยคือนวดจริงๆนะนวดไทย400บาทต่อชั่วโมงนะครับแต่หลังจากเริ่มนวดพนักงานสาวก็ใช้มารยาตัวเองเริ่มจับพี่คะหนูมีบริการพิเศษด้วยนะฮะบริการพิเศษด้วย 1,100 พี่โอเคป่ะ 1,100 หรอนะฮะก็ต่อรองราคากันต่อเลย600 นะครับตกลงรับบริการว่าตกลงโอเค600ก็600มานะฮะปรากฏว่าพนักงานสาวคนนี้ก็เริ่มจับบริเวณจุดนั้นจุดนี้จุดโน้นจับนั่นจับนี่จับโน้นจับไปจับมาปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บครับพอแล้วค่ะพี่คือไม่ทำอะไรเลยแค่จับอย่างเดียวแค่จับอย่างเดียวย้ำนะครับว่าแค่จับอย่างเดียวนะครับหมดเวลาแล้วค่ะแล้วผู้ชายก็ตกใจเฮ้ยมันยังแค่ครึ่งชั่วโมงอยู่เลยคือยังไงไม่เข้าใจเขาบอกว่านวดจับนะฮะก็บอกว่าตัดจบหมดเวลาพอดีก็เลยมีปากเสียงกันทะเลาะกันนะก็เลยรีบใส่เสื้อผ้าเดินไปว่าเนี่ยพนักงานคุณน่ะไม่ทำตามที่คุยกันไว้นะฮะตัวของพวกพนักงานสาวอื่นก็ลุมต่อว่าทีนี้ตัวผู้ชายก็โมโหเลยว่าเนี่ยคุณรู้ไหมผมเป็นใครเดี๋ยวผมจะร้องเรียนนะฮะเขาก็ออกไปแล้วก็มาร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะสรุปเสียตังค์ไปตอนแรกเขาไม่ยอมคืนตังค์ให้ตอนแรกเขาคืนให้สรุปไปแค่จับเฉยๆแค่จับแล้วก็ตัดจบหมดเวลานะฮะตัดจบก่อนนะฮะระฆังดังก่อนนะฮะแต่ละอย่างแต่ละสิ่งเนาะนะฮะโหนกระแสต้องเข้าอีกแล้วนะเนี่ยนะฮะเอาข้างนอกฝนตกคุณผู้ฟังฮะเชียงใหม่ฝนตกอีกแล้วจ้าพี่อ้อมบอกว่าไปแล้วค่ะจะไปตลาดก่อนเอาไปตลาดให้เรียบร้อยนะจ้าสาวอ้อมนะฮะพี่ปอนมาดีเจครับตอนนี้เมย่าครึ้มฝนที่นี่ตกพี่ที่นี่ฝนตกครับที่แถวแยกสนามบินฝนตกเฉยเลยพี่อู๋มาดีเจครับจะกล้าออกสื่อเพื่อเนาะเรื่องไม่เป็นเรื่องเอามาออกสื่อเพื่อเนาะยังไม่เป็นเรื่องนะแล้วดีเจก็เอามาเล่าด้วยนะงงเล่าทำไมก่อนนะเห็นข่าวมันตลกดีนะฮะมันตลกดีนะฮะตลกนะยังไงก็มีเนาะนะพี่สบายวันกะจะน้ำซะหน่อยได้แต่จับอย่างเดียวนะฮะได้แต่จิไปจิมาหน่อยขอเพลงอินดี้ล่องลอยสัก 2-3 เพลงแล้วกันช่วงนี้นะครับเข้าใจแล้วพี่อู๋ที่จะพูดเข้าใจแล้วที่จะพูดเมื่อกี้ว่าเนี่ยเรื่องนี้มันอุบาทไม่ควรจะเอามานําไม่ควรจะเอามาออกสื่อเนาะหมายถึงว่าผู้ชายคนนั้นนะเข้าใจเข้าใจนะไม่หรอกพี่เขาต้องการกระแสเฉยๆเหมือนโหนกระแสนั่นแหละนะฮะถูกใจพี่จูข่าวนี้นะฮะดีใจครับดื้อตื่นหรือยังเงียบไปเลยโปเต้เงียบกริบไปเลยโปเต้โปแต้พี่สุริโชคว่าสงสัยอารมณ์ค้างแน่ๆเลยนะฮะ

ี้คือเพลงโลกที่แบกไว้ครับกันจากมนัสวีเย็นๆล่องลอยห้ามหลับนะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงอินดี้ซึ้งนะอีก2เพลงใครที่ไม่ใช่คออินดี้ห้ามหลับนะพอดีว่ามีคนอินดี้เขารออยู่นะฮะพี่ต้าบอกว่าดีใจครับร้านนวดอยู่แถวไหนครับจะพาทีมงานนราวิทย์นะครับไปนวดไปใช้บริการไปทำอะไรเฮ้ไปเปิดช้างสิงห์ลีโอเหรอฮะไปเปิดช้างเปิดสิงห์เปิดลีโอนะฮะ อะไรอ่ะต้อมบอกว่าไปมอนโรนะฮะหรือไปโพไซดอนให้มันจบๆไปเลยนะฮะนะฮะแล้วทักทายนะฮะพี่โอนะฮะแล้วก็มีจอยอาเกนบอกว่าทักทายจะดีเจเห็นมีข่าวยิงคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลอีกแล้วใช่ไหมดีเจใช่ใช่ใช่เห็นข่าวอยู่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะฮะเอ๊ช่วงนี้ทำไมคนยิงกันบ่อยนะคืออย่างที่บอกไปฮะเรียกว่าเป็นพฤติกรรมเลียนแบบนะครับเวลามีข่าวอะไรที่เป็นข่าวใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะตามกันไปเนาะยิงกันก็ยิงกันบ่อยขึ้นนะฮะโดดตึกก็โดดตึกนะฮะโดดน้ำก็โดดน้ำใช่ไหมลมควันมาก่อนกับลมควันมันเป็นพฤติกรรมเลียนแบบกันด้วยคือคนนี้ก็เป็นคนซึมเศร้าเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำพฤติกรรมเลียนแบบกันอยู่แล้วนะฮะนี่ครับทักทายพี่โตเกียวซิ่งด้วยกันทักทายช่วงบ่ายครับสิงห์บุรีร้อนมากเลยฮะฝนทำท่าจะตกแต่ก็ร้อนครับดีเจขอเพลงสักเพลงหนึ่งอัศนีวสันต์อ๋อโอเคโอเคได้ได้เมื่อกี้มีคนขออัศนีวสันต์มาพอดีเดี๋ยวเราจะได้จัดให้พร้อมเดียวกันเลยเนาะบอกว่าเพลงอะไรก็ได้นะครับตอนนี้สี่โมงครึ่งสี่โมงกับอีก24 นาทีนะครับอยู่กับดีเจที่ BP Radio นะครับโดยการสัมสุนของ True Detect นะฮะในช่วงเวลาของเย็นนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับกับวันสบายๆเลยนะนะครับเดี๋ยวขอดูเพลงแป๊บนึงนะครับตอนนี้ค้างกันอยู่เดี๋ยวขออินดี้สัก2-3 เพลงได้ไหมห้ามหลับนะนะโอ้โหพี่โตเกียวซิ่งส่งภาพขนมโตเกียวมาน่ากินมากเลยพี่โอ้น่ากินน่ากินเลยนะครับนี่ดูสินะฮะเป็นขนมโตเกียวมีไข่ด้วยมีฮอทดอกนะฮะโอ้โหขนมโตเกียวอร่อยอร่อยนะฮะเย็นนี้มีอะไรกินบ้างเอ่ยส่งมาให้ดูด้วยกันละกันนะครับนะฮะมีข้อความส่งมานะครับพี่ทิศไอทิศบอกว่าสวัสดีครับดีเจนะฮะพี่ปิยะเอสศรีราชาโฮเทลส่งบรรยากาศมาครับส่งบรรยากาศทะเลศรีราชามาฝากนะฮะบรรยากาศดีจังเลยนะศรีราชาชลบุรีมีลมพัดเอื่อยๆนะครับอยู่บนอาคารโรงแรมมองออกไปนะครับเป็นทะเลกว้างนะครับมีเรือเล่นอยู่นะครับมีภูเขาอยู่ไกลๆนู้นนะฮะท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆฝนใดๆนะครับส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับอยู่ที่ไหนทักทายมาได้แล้วกันนะฮะศรีราชาชลบุรี S Hotel นะครับ S Hotel นะฮะแม่พี่สุภัทรนี่ก็แรงอยู่นะฮะดีเจครับเขาไม่มีการกราดยิงในสภาเหรอฮะน่าจะยากพี่คิดว่าน่าจะยากอยู่นะเนี่ยครับเดี๋ยวขออินดี้2 เพลงได้ไหมห้ามหลับนะเป็นเพลงอินดี้เลยนะอินดี้แบบเย็นเลยนะห้ามหลับเด็ดขาด2 เพลงนี้ประมาณ6-7 นาทีนะฮะแค่ไหนแค่นั้นของพี่บอยอิมเมจินเพลงอินดี้คือเพลงที่เหมือนเขาร้องแล้วเขาบ่นเลยนะพุ่มพัมพุ่มพัมงุ่งงำฟังไม่รู้เรื่องนะเขาจะบ่นพึมพำพึมพำอะไรดุ้งเขานั่งบ่นไปเรื่อยๆคนที่ฟังเพลงแบบนี้ได้คือคนต้องเป็นคนอินดี้เหมือนกันถึงจะเข้าใจในเนื้อหานะครับว่าเพลงสื่ออะไรถ้าเราไม่อินดี้เราฟังไม่รู้เรื่องนะฮะชื่อเพลงว่าแค่ไหนแค่นั้นเหมือนชื่อจะดีแต่ว่าเนื้อหาอาจจะฟังยากหน่อยอีกหนึ่งเพลงครับเพลงประจำรายการหล่นหายระหว่างทางนะฮะก็เพลงเดิมนะครับที่ขอไว้นะฮะเดี๋ยวมีอลิสมันด้วยนะครับมีอะไรอีกนะขอดูก่อนนะฮะมีอัศนีวัฒน์สารนะฮะแล้วครับมีเบนลี่มีขอบใจที่พูดแรงมีเบิร์ดธงชัยนะที่ค้างไว้4 เพลงสำหรับเย็นนี้เลยนะครับ4 โมงเย็น26 นาทีครับมาอินดี้ล่องลอยอีก2 เพลงมาเพราะพี่รักจริงนะครับเข้ากับพี่หลุยพี่หลุยเต่าดีฮะทำไมต้องเป็นหลุยเต่าด้วยฮะเพราะอะไร มันมีที่มาใช่ไหม

ไงล่ะอินดี้ล่องลอยไหมล่ะถ้าไม่ตั้งใจฟังไม่รู้เรื่องนะฮะตั้งใจฟังก็ไม่รู้เรื่องนะฮะเดี๋ยวเพลงอินดี้ล่องลอยนะครับมาห้ามหลับกันก่อนนะ4:30 นครับตอนนี้ที่เชียงใหม่ฝนกำลังปล่อยๆนะครับแถวแยกสนามบินเชียงใหม่เย็นๆปล่อยๆนะครับที่อื่นเป็นไงบ้างส่งบรรยากาศมานะ

ายังไม่ได้ทำอะไรนะครับยังค้างๆไว้ก็รีบจัดการให้เรียบร้อยกันละกันและสุดท้ายที่สุดแล้วมันอาจจะสายเกินไปเป็นเหมือนช่วงเวลาที่หล่นหายไปนะครับตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนอาจจะยังอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปไหนตัวไหนอยากจะทำอะไรบางอย่างไม่กล้าไม่อยากทำพอเวลาล่วงเลยผ่านไปเรากลับไปทำแบบนั้นไม่ได้แล้วนะครับหรือทำในบางสิ่งที่ต้องการไม่ได้แล้วนะครับเช่นกันครับวันนี้มีโอกาสก็คว้าเอาไว้นะครับก่อนที่ทุกอย่างมันจะล่องลอยหายไปนะครับหล่นหายระหว่างทางครับงานจากภูมินนะครับที่เป็นหนึ่งเพลงอินดี้แต่ว่าความหมายเขาน่าจะดีนะฮะถ้าเราตั้งใจฟังก็จะเข้าใจความหมายที่เขานำเสนอนะฮะแต่ในอินดี้นี่เขาจะมีรูปแบบของเขาคือเขาจะพูดเปรียบเปรยปรัชญาส่วนใหญ่ต้องตั้งใจฟังดีๆถึงจะเข้าใจถ้าฟังมันผ่านจะไม่รู้เรื่องมันจะไม่เหมือนเพลงปกติธรรมดาที่เขาใช้ภาษาตรงๆไม่ใช่ปลดไม่ใช่เปรียบเปรยถ้าเป็นเพลงธรรมดาเนี่ยฮะก็เข้าใจเลยอย่างเช่นขอให้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเช็ดน้ำตาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเพลงตรงๆมาเลยนะว่าสื่อถึงอะไรไม่ได้เปรียบเปรยอะไรนะครับเอาละครับหนึ่งเพลงเพราะที่ส่งไปด้วยกันละกันครับนะฮะอยากจะไปพี่ปอนส่งภาพมาถนนหลังมช.เชียงใหม่ครับตรงคันคลองโอ้โหนะฮะวันนี้กระหน่ำมาเลยใช่ไหมฝนวันนี้คนเยอะมากเลยนะพี่ฝนก็ตกด้วยเนาะรถติดรถแน่นด้วยนะครับอ่ะค่อยๆขับขี่กันละกันนะนี่ที่เชียงใหม่นะฮะหลังมช.มาในเชียงใหม่นะครับมีละมีงานสัมมนาใช่ไหมฮะฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลลงมาอย่างหนักทีเดียวโอ้โหนะฮะโปเต้บอกว่าไปปิดไปปิดรายการแล้วก็ไปทำอะไรที่อยากทำ เดี๋ยวโปเต้ไล่ดีเจวินเหรอฮะโปเต้นี่ใส่ไม่ดีแบบนี้ฮะไล่ดีเจวินนี่จะเล่าเรื่องผีอยู่เย็นนี้มีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังวันนี้มีเมื่อวานเล่าเรื่องอะไรนะเรื่องกุมารทองใช่ไหมฮะวันนี้มีเรื่องราวของคุณเบนซ์เหมือนเดิมนะฮะเขาจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่ไปเจอประสบการณ์คนหัวลุกนะครับที่เกาหลีตอนที่เขาไปศัลยกรรมที่เกาหลีเขาไปเจออะไรในโรงแรมเดี๋ยวมาฟังกันนะฮะช่วงเวลาขอสัก5โมงเนาะเดี๋ยวขอเปิดเพลงหมดก่อนเดี๋ยวเคลียร์เพลงก่อนเดี๋ยวคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังกันนะครับเนาะตอนนี้ที่ทำไม่คือหายใจเมื่อผ่านวันละลึกพี่สุภัทรวันนี้เจครับตอนนี้แก้วตาไปเติมเชนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะใช่เลยครับพี่สุภัทรฮะค่อยๆไหลกันไปเรื่อยๆไปเติมเชนกันนะฮะว่าแต่วันนี้พี่สุภัทรเติมกาแฟยังฮะเติมคาเฟ่นกแก้วหรือยังพี่สุภัทรนั่นก็เป็น FC คาเฟ่นกแก้วนะครับวันไหนไม่ได้กินเนี่ยมันขาดอะไรไป ต้องเติมคาเฟ่นกแก้วทุกวันนะฮะนี่ครับพี่ธีรยุทธบอกว่าสวัสดีครับทักทายยามแรงนะจ๊ะทักทายก้องพบกุ้งก้องพบหงร่อนได้กันละกันนะฮะนี่ครับอ่ะเซฮายามเย็นนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับวันนี้อะไรว่าไงนะก้องพบว่าไงเนี่ยก้องพบบอกว่าเดี๋ยววันนี้นะฮะอ๋อลิลันเสียงน้องร่อนลิยันเอ่ยทำไมจะฟังเหรอ22:30 นฝากเปิดเพลงแอบมีเธอของลิปออยให้กับของร่อนด้วยนะฮะอ๋อจะฟังเสียงของร่อนวันนี้เหรอได้ๆเดี๋ยวขอไปเปิดย้อนก่อนเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังน้องของร่อนนะนี่ก้องพบนะฮะก้องพบสาวหล่อเขาเป็น FC ของน้องของร่อนอีกคนนึง ขอฟังรีรันอีกรอบนึงนะฮะอริสมันพงษ์ดึงรองครับเดี๋ยวให้ฟังอีก 3-4 เพลงที่ยังค้างกันอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเปิดเพลงหมดก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าเรื่องเราหลอนๆกันฮะ

็นเพลงความหมายดีๆนะฮะของพี่อริสมันพงษ์เรืองรองด้วยที่ฝากไว้นะครับนะอัศนีวสันต่อดีกว่าจะได้เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังนะฮะชื่อเพลงว่าได้อย่างสายอย่างใช่ไหมอัศนีวสันต์ช่วงนี้กลับมาเป็นกระแสอีกรอบหนึ่งนะฮะ

0: คนเรามันจะต้องมีการได้เสียบางอย่างได้อย่างต้องเสียอย่างนะครับมันอาจจะไม่ได้ 100% เหมือนคืนนี้คืนที่ผ่านมาเชียร์ทีมไหนได้เสียทีมนั้นนะครับพี่หนุ่มบอกว่าอยู่ตอนนี้อยู่แถวแยกสนามบินแล้วเหมือนกันนะครับเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะฮะอากาศแจ่มแล้วนะพี่ถ้ามาเมื่อกี้จะเจอฝนนะครับตอนนี้ฝนหายไปละพี่หนุ่มกำลังขับรถอยู่นะครับเมื่อคืนนี้เมื่อกี้กองโพสเขาบอกว่าดีเจครับขอรีรันเสียงน้องของร้อนอีกทีหนึ่งนะฮะนะเมื่อคืนนี้มาฟาดอะไรใน BPDO บ้างนะครับเพราะว่าเป็น FC ลิเวอร์พูลไงนะต้องมาฟังเสียงสักหน่อยดีกว่าขอฟังเสียงของร้อนเมื่อคืนนี้หน่อยเขาว่าไงบ้างนะรีรัน
1: สวัสดีค่ะพี่วีน้องหงและรายงานตัวค่ะ
0: รายงานตัวจะ FC เราเยอะจังเลยนะ
1: ถึงคิวหนูแล้วใช่ไหม
0: ถึงแล้วสิ
1: โอ้โหโทรปุ๊บติดสาย
0: เริ่มวีอ่ะ
1: ต้องดูอีกฟังอีกว่าเอ๊ะใครคืนนี้สั้นๆค่ะพี่วีนขอเพลงหน่อยค่ะ
0: เพลงอะไรครับ
1: ผมมีหัวใจจริงๆ
0: หรอเพลงใครอ่ะ
2: เดี๋ยวหาก่อนนะพี่ไอ้หรอ
1: ชื่อเป็นคน
0: ธรรมดา
1: เป็นคนนี่ใช่ค่ะ
0: เป็นคนเป็นตัวนี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะว่า
1: เจออย่างพี่วินเจออย่าง
0: เดี๋ยวเสิร์ฟก่อนนะมีครับเดี๋ยวเปิดให้
1: มีเนาะ
0: ครับ
1: ได้ค่ะพอดีง่วงๆค่ะพี่วินเดี๋ยวจะได้รอฟังวันนี้สั้นๆค่ะไม่มีอะไร
0: ไม่มีแบบว่าพาดพิงไปถึงใครเหรอฮะ
1: วันนี้ยังไม่พาดพิงดีกว่าหนูไม่ได้พาดพิงนะแต่เดี๋ยววันเสาร์ดีกว่าไหม
0: วันเสาร์จะวันศุกร์สิ
1: เย็นวันศุกร์
0: ต้องเย็นวันศุกร์
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเตะพรีเมียร์ลีกวันเสาร
0: ์ทักทายกล้องพบหน่อยสิ FC คนใหม่ของเราอ
1: ่ะอ๋อทักทายกล้องพบค่ะแล้วก็พี่เสกนี่ หนูกดไม่ทันอ่ะพี่วิน
0: เขาไวกว่าเรามากนะถ้าไปแข่ง FM99เนี่ยอาจจะไม่ทันก็ได้นะ
1: โหถ้าทันจะไวทุกอย่างพูดก็ไว
0: ไวมากเนาะคนบ้าบอเลยไม่รู้เนาะไบโพล่า
1: บ้าบออะไรขอเพลง4เพลงสุดท้ายไปเอาเพลงที่ไม่ได้พูด
0: เป็นโรคจิตฮะโรคจิต
1: เป็นไบโพล่า
0: ไบโพล่าฮะไบโพล่า
1: โอเคค่ะฝากทักทายผู้ชายทุกคนในคลื่นค่ะพี่วิน
0: โอเคเลยค่ะ
1: เดี๋ยวรอฟังนะคะปอลอนะคะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: กว่าแน่นอนครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเห็นไหม FC เยอะนะน้องรถ FC เขาเยอะนะจะบอกให้ฟังพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆนะฮะพี่บอกว่าได้บอสก็ต้องเสียปุ้ยได้ลำไยเสียอะไรดี

0: พี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆหนึ่งเพลงความหมายดีๆนะครับที่ไปฟังด้วยเพลงนี้ฝากกับพี่เต่าด้วยกันแล้วกันนะฮะจากทีมงานนี้พี่ละคังฝากมาฝากคลิปร้องเพลงมาด้วยว่ะพี่เต่าร้องเพลงเหรอฮะเดี๋ยวดูคลิปหน่อย
1: ก็พี่เฉยอยู่ค่ะ
0: ได้อยู่นะเออได้อยู่นะฮะพี่เต่าเนี่ยเอาไปขัดชวีวันนิดนึงนะไปกนหนวดกนเคราหน่อยนะฮะอาบน้ำอาบท่าหน่อยนะฮะหน้าตาเป็นนักร้องนำได้เลยนะฮะเออเต่า BK Band นะฮะอันนี้หนึ่ง BK Band ใช่ป่ะฮะเอาว่าไม่ได้เด้อนะฮะนะเป็นนักร้องนำได้เลยนะนำดนตรีไปก่อนนะฮะไม่หมดเอาละครับตอนนี้ใกล้จะห้าโมงเย็นกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเคลมทั้งหมดกันก่อนเนาะมาใกล้เลิกงานพี่แอนบอกว่าดีใจครับนะฮะผมแอร์ซันนอนครับผมนอนครับนอนอามีนอนสองคนและมีพี่อู๋สุนทรอีกคนหนึ่งในใครเชียร์แอร์ซันนอนบ้างเดี๋ยววันเสาร์นี้ใช่ไหมเขาจะมีการแข่งขันกันใช่ไหมฮะลิเวอร์พูลต่างๆนะฮะก็เอาเป็นความบันเทิงนี้กันนะฮะวันนี้ตันเนอร์ไม่มาพี่โอ้ตันเนอร์วันนี้เขาไปฉลองพอดีว่ามีเจ้าของโรงงานเจ้าของอะไรสักอย่างโกดังลำไยที่บ้านนะฮะเขาเป็นแฟนแมนยูปิดโกดังเลี้ยงฮะโอ้โหตันเนอร์ก็เลยหายไปจดเหล้านะฮะไปกินเหล้านะฮะถ้าได้ยินเสียงน้องร้องนี่ต้องมาแน่เออนะที่ชะมอยชายตาอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับขออีกหนึ่งเพลงแล้วกันในช่วงเวลานี้นะครับนะฮะข่าวอ๋อเมื่อกี้พี่วอร์ดีเจครับเล่าข่าวอาชญากรรมให้ฟังหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องราวหลอนๆกันนะมาเปิดเพลงต่ออีกสักเพลงดีกว่าในช่วงนี้นะครับนะขอบใจเธอจริงๆขอบใจที่พูดแรงๆพูดจาทิ่มแทง

นี่ก็เป็นที่มีชื่อว่าขอบใจที่พูดแรงครับขอบใจเธอจริงๆขอบใจที่พูดแรงๆพูดจาทิ่มแทงจะได้เลิกราให้ไวให้เร็ววันนี้เนาะ นะครับคุณผู้ฟังครับประเด็นเกี่ยวกับอาชญากรรมที่มีการยิงเกิดขึ้นในโรงเรียนอีกแล้วโอ้โหช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็มีเรื่อยๆคุณผู้ฟังวันนี้ไม่ได้ไปว่าให้นะฮะนักคลายก็ตามแต่นะฮะที่มีคนรู้จักมีปืนผาหน้าไม้ระวังตัวเองเด้อแล้วก็มีคดีความหรือว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับระมัดระวังเลยนะครับวันนี้11โมงที่ผ่านมาเลยคุณได้เห็นข่าวที่มีการแชร์กันที่ศูนย์พัฒนาเหล็กเทศบาลหนองปลาไหลนะครับนะฮะหนองปลาไหลนะฮะก็ปรากฏว่าอยู่ที่อำเภอบางละมุงชลบุรีนะครับเป็นครูครับเสียชีวิตตาย1คนนะฮะหลายคนน่าจะเห็นข่าวที่มีการแชร์กันแล้วก็จากภาพกล้องวงจรปิดก็คือมีชายคนหนึ่งอยู่ดีก็เดินดุๆเข้ามานะครับแล้วก็เอาปืนยิงเลยก็เดินกลับออกไปเลยนะท่ามกลางคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ตกใจกันนะฮะเขาบอกว่าโรงเรียนแห่งนี้นะครับต้องเรียน44คนปลอดภัยครับไม่มีผู้รับบาดเจ็บแต่เสียชีวิต1รายนะครับตำรวจไปที่เกิดเหตุนะครับผู้ราชการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วตั้งแต่เช้าตั้งแต่11โมงที่ผ่านมาทุกคนอยู่ในสถานการณ์ตกใจนะครับชั้น1นะครับในอาคารเจ้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต1รายชื่อว่านางไพรินนะ48ปีนะครับนอนเสียชีวิตใส่กางเกงวอร์มโรงเรียนอยู่นะครับมีบาดแผลถูกยิงเข้าบริเวณกกหูซ้ายใกล้กันพบปลอกกระสุนปืน9มม.เจ้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานครับจากการสอบสวนเบื้องต้นเจ้าที่รับทราบว่าผู้ก่อเหตุขับรถเก๋งยี่ห้อ Honda สีขาวนำมาจอดนะฮะที่นอกโรงเรียนจากนั้นก็เดินขึ้นไปนะครับเดินเข้าไปหาผู้เสียชีวิตแล้วคุยกันจากได้ยินเสียงปืนตู้มมา1ครั้งนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็วิ่งหนีและตกใจกันนะฮะก่อนชายคนนี้จะขึ้นรถเก๋งสีขาวคนนี้อักออกไปอย่างรวดเร็วภายหลังข่าวแพร่ไปผู้ปกครองต่างมารับบุตรหลานออกจากโรงเรียนด้วยความตกใจนะฮะสำหรับผู้ก่อเหตุเบื้องต้นนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นสามีของผู้เสียชีวิตจริงใช่หรือไม่นะฮะเขาบอกว่าเป็นข้าราชการตำรวจเป็นสามีนะฮะเป็นข้าราชการตำรวจทราบชื่อว่าร้อยตำรวจตรีทัดพงศ์เห็นไหมคือคนมีปืนเนี่ยฟังมันคือตำรวจนั่นแหละนะฮะโดยหลังเกิดเหตุมีรายงานว่าขับรถหลบหนีไปยังบ้านพักนะฮะเจ้าหน้าที่จึงติดตามไปยังจุดเกิดเหตุและจะเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวนะส่วนสาเหตุแรงจูงใจในการก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำผู้เหตุการณ์ต่อไปนะฮะนะฮะทำไงนะอันนี้คือตั้งแต่เที่ยงนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีอัปเดตเพิ่มหรือยังหรืออย่างไรนะครับเดี๋ยวไล่ดูข้อมูลกันเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเพิ่มนะฮะนี่นะฮะร้อยตำรวจบุกยิงครูสาวเขามีภาพตอนแต่งงานด้วยเด้อจะบอกให้ฟังนะมีการแชร์ในโซเชียลในออนไลน์นะครับข้อมูลเดี๋ยวจะขอไล่ดูก่อนนะฮะเขาบอกว่า5กันยาที่ผ่าน

มานะครับนะเขาว่าใช้การปิดล้อมเจรจาถึง3ชั่วโมงทีเดียวนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่า5กันยาที่ผ่านมาตำรวจทัดพงและคูเปิลเพิ่งร่วมกันจัดพิธีมงคลสมรสให้กับอ๋อให้กับลูกชายเขาซึ่งเป็นตำรวจเหมือนกันโดยมีญาติและแขกผู้มาเยี่ยมเยือนมากมายอ๋อโอเคนะฮะเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นพ่อแม่เจ้าบ่าวนะฮะเพิ่งจัดงานไปนะครับอยากรู้จังเลยว่าเหตุจูงใจมันคืออะไรเนาะเดี๋ยวน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมกันต่อไปนะฮะคุณผู้ฟังฮะว่ากันไปแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะเดี๋ยวมันก็มีข่าวมาเรื่อยๆอีกนะการยิงกันแบบนี้เนาะมีแต่คิดถึงนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับนะ

มีแต่คิดถึงครับเพลงนี้จากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไตด้วยนะครับนะมาเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องหลอนกันแล้วเย็นนี้นะครับวันนี้มีเรื่องหลอนที่จะพาคุณฟังไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีกันครับเขาบอกว่าทุกประเทศทุกที่มีดวงวิญญาณหมดเลยทำไมคนถึงเจอดวงวิญญาณที่โรงแรมเยอะมากมายวันนี้มีประสบการณ์ของคุณเบนซ์นะครับเบนซ์ขมคอนะเขาเล่าให้ฟังนะถึงเรื่องราวประสบการณ์ของตัวเองที่เกาหลีที่ไปทำหน้ามาและสุดท้ายเจออะไรที่โรงแรมบ้าง

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าหมื่นล้านเพลงครับเพลงนี้จากนี่เลยบิลลี่โอแกนนะครับที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันนะฮะมีเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นแสนเพลงเนาะนะฮะมาฟังเรื่องราวหลอนๆดีกว่าวันนี้เตรียมเรื่องราวหลอนๆเอาไว้หนึ่งเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับคุณผู้ฟังเชื่อเรื่องราวของการพักโรงแรมไหมทั้งในไทยและต่างประเทศเนาะมันมักจะมีเรื่องราวซ่อนไว้เสมอเพราะว่าเรื่องเล่าส่วนใหญ่ 90% นะฮะส่วนมากจะมาแล้วก็เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ที่อยู่ในโรงแรมไม่รู้เพนบ้าอะไรเหมือนกันนะฮะและจะเกิดเมื่อเวลากึ่งหลับกึ่งตื่นเมื่อเวลาที่กำลังเคลิ้มๆแบบว่าเหมือนจะหลับจะตื่นอะไรผสมผสานแบบนั้นนะฮะลุงแป๊ะบอกว่าเพลงนี้พร้อมมากๆเลยนึกว่ามันได้ฟังอยู่ลุงแป๊ะนะฮะลุงแป๊ะเคยเจอผีที่สวนตัวเองไหมฮะเคยเจอไหมเรื่องราวนี้ถูกเล่านะครับถ่ายทอดโดยคุณเบนซ์นะฮะเช่นเคยนะครับในรายการพี่ป๋องนะคุณเบนซ์ได้เป็นนักร้องนะฮะแล้วก็ไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายรายการทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับเบนซ์ข่มคอนะฮะก็เล่าเรื่องราวนี้เอาไว้นะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนโน้นที่ผ่านมาครับได้มีโอกาสไปเที่ยวเกาหลีนะได้มีโอกาสไปเที่ยวเกาหลีนะฮะก็ไปกันประมาณ3คนนะฮะมีผู้จัดการเขาแล้วมีเพื่อนอีกคนหนึ่งพากันไปนะฮะเกาหลีนะฮะก็มีการจองโรงแรมกันนะจองโรงแรมกันนะฮะเมื่อไปถึงที่โรงแรมนะครับก็ปรากฏว่าก็เป็นย่านที่เรียกว่าย่านที่คึกคักแหละของเกาหลีเขานะฮะราคาก็จะแพงทีเดียวนะจองห้องพักเขาบอกว่าจำเลขห้องได้แม่นเลยจำเลขห้องได้แม่นเลยนะครับอยู่ชั้นอะไรไม่รู้ลืมไปแล้วนะฮะเหมือนจะเป็นชั้น5หรือชั้น6นะดิจะจำไม่ได้เขาบอกชั้นด้วยนะฮะขึ้นไปขึ้นลิฟต์ไปแล้วลิฟต์ก็จะไม่เหมือนในประเทศไทยนะฮะคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยขึ้นลิฟต์ไปปึ้งก็พอเปิดมาปั๊บเราก็จะเจอห้องใช่ไหมฮะซ้ายขวาต่างๆล้อมใช่ไหมฮะนี่พอเจอปุ๊บก็ต้องเดินวนบันไดอีกรอบหนึ่งเพื่อจะขึ้นไปหาจุดๆนั้นเขาจะเอาลิฟต์ไว้อีกที่หนึ่งนะฮะทีนี้ก็เดินทางเข้าไปก็ไปเจอนะครับสมมติว่าเป็นชั้น6แล้วกันเนาะขึ้นไปชั้น6นะครับก็ไปที่เกิดขึ้นปั๊บเปิดประตูมาปังนะฮะสิ่งแรกที่รู้สึกคือโอ้โหห้องนี้ก็นะอาจจะไม่ได้เปิดใช้นานอาจจะมีกลิ่นหน่อยเล็กน้อยเพราะว่าต่างประเทศเขาจะปิดห้องไว้ตลอดเพราะอากาศมันเย็นมันหนาวไงฮะต้องปิดหน้าต่างม่านเลยหมดเลยนะมันอาจจะมีกลิ่นอับบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาของมาลงใส่เพราะตอนนั้นเขาอยู่ที่นั่นประมาณ1สัปดาห์ทีเดียวก็ต้องอาศัยอยู่ในโรงแรมนั้นประมาณ1สัปดาห์เนี่ยนะฮะทีนี้พอเริ่มนอนไปสักพักหนึ่งนะฮะอยู่คืนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่พอคืนที่2เนี่ยรู้สึกว่ามีปัญหาเกิดขึ้นตรงเตียงตรงกลางเพราะว่ามันมีน้ำแอร์คุณฟังครับมันหยดลงมาน้ำแอร์มันไหลลงมาเตียงมีเตียงคู่นะฮะตรงกลางนะฮะตรงที่ช่างภาพช่างกล้องเข้าไปด้วยไปถ่ายรายการเนี่ยแอร์มันไหลลงมาน้ำแอร์มันไหลลงมาก็เขาบอกว่าทางในส่วนของพนักงานโรงแรมบอกว่าอยู่ก่อนเดี๋ยวช่างจะมาซ่อมให้ปรากฏว่าผ่านไปคืนที่2ก็จะไม่มาซ่อมนะฮะน้ำแอร์ก็ยังหยดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดอยู่นะฮะยังหยดไหลติ่งๆขึ้นมาอยู่เลยก็เลยแจ้งไปกับในส่วนของพนักงานโรงแรมว่าขอเปลี่ยนห้องนะเพราะว่าแบบนี้อยู่ไม่ได้แน่นอนเพราะเราต้องอยู่นั้นอีก1อาทิตย์1อาทิตย์เต็มๆเลยทีเดียวพนักงานก็บอกว่าไม่ได้จริงๆพี่เพราะว่ามันเต็มหมดนะช่วงนี้นะมันเต็มหมดจริงๆนะลองเคลียร์ห้องหน่อยซิมีห้องไหนจะออกไหมเงี้ยฮะก็ถามดูนะฮะเขาก็อยู่ต่ออีก1คืนนะครับในห้องที่น้ำรั่วอยู่นะฮะในแอร์รั่วแล้วสักพักนึงก็มีโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาว่าเออได้ห้องแล้วนะอยู่ชั้น3ชั้นล่างอยู่ชั้น3เป็นห้อง3131อะไรสักอย่างนะฮะ313113 3 3 1 3 3 1 3อะไรสักอย่างนะฮะเขาบอกอยู่นะฮะก็ปรากฏว่าก็ขนของลงลิฟต์ไปขนพลุงพลังกันเลยนะครับเพราะว่าได้ห้องใหม่แล้วนะครับพอเจอห้องปุ๊บก็เปิดประตูไปปั้งก็โอ้โหก็เป็นห้องเนี่ยห้องพักธรรมดาแหละแต่ว่าด้วยคนที่มีเซนส์เนาะเขาจะมีอะไรบางอย่างนะครับที่ให้ความรู้สึกว่ามันผิดปกตินะนะก็เลยย้ายของข้าไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าตอนได้ห้องใหม่แล้วไงห้องนั้นน้ำแอร์มันรั่วเขาต้องมาซ่อมก่อนนะฮะก็เลยเอาของไปวางไว้แล้วก็จัดแจงนะเก็บห้องเข้าที่นอนที่นอนต่างๆให้เรียบร้อยเพราะต้องอยู่นั่นอีกตั้ง4-6 วันทีเดียวนะฮะก็เลยไปทำงานกันปกติออกไปทำธุระไปถ่ายคอนเทนต์ต่างๆอะไรกลับมาเนี่ยก็กลับมาที่ห้องพักปรากฏว่าคืนแรกคืนนั้นนะครับก็คือคืนที่3ที่4เนาะที่อยู่เพราะว่าอยู่ห้องเก่ามาก่อนแล้วไงในช่วงที่คุณเบนกำลังนอนเคลิ้มๆกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับนอนกัน3 คน 3 คนนะฮะ1เตียง1คนส่วนอีก2คนนอนด้วยกันนะครับคุณเบนเขาบอกว่าในช่วงที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นมีความรู้สึกว่าในช่วงที่เองกำลังหลับนั้นมีเสียงผู้ชายมาคุยในห้องและคุยไม่รู้เรื่อง
นะฮะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นข้างห้องหรือเปล่าเป็นข้างห้องหรือไม่หรืออย่างไรนะครับเพราะว่าเป็นเสียงผู้ชายนะครับก็เลยตัดสินใจนะครับว่าเอ๊ะเสียงมันดังผิดปกตินะมันดังผิดปกตินะครับไม่รู้ว่าเอ๊ะเป็นใครมาจากไหนตอนแรกไม่ได้สนใจแต่เสียงมันดังคุยกันเป็นภาษาเกาหลีช่วยแต่ก็รู้สึกแบบเอ๊ะหรือว่าเราได้ยินคนเดียวก็ไม่ได้สนใจก็ปล่อยไปคืนนั้นคืนแรกนะฮะก็ตื่นเช้ามาก็ยังงงอยู่เอ๊ะเมื่อคืนนี้เสียงอะไรก็ไปทำงานปกตินะครับพอเสร็จสิ้นแล้วปั๊บกลับมานะครับที่ห้องตัวอีกรอบนึงตอนเย็นทุกคนก็กลับมา3คนมานั่งคุยกันนะครับก็เหมือนเดิมพอเสร็จธุระแล้วก็ง่วงเนาะก็เลยรีบเข้านอนกัน3คนคืนนี้มาอีกแล้วตอนนี้เป็นเสียงเหมือนเดิมครับแต่ว่าเสียงจะมาลักษณะของความใกล้กว่าแต่เป็นเสียงการคุยกันแบบคุยไม่รู้เรื่องคล้ายๆแบบประมาณนี้นะเขาว่านะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไรเหมือนกันเหมือนคนกระซิบกระซาบกันฮะเสียงเบาๆทีนี้จุดนี้มันพีคกว่าตรงไหนรู้ไหมฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่คุณเป็นเขากำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่กำลังนอนหงายอยู่นะแล้วก็เสียงกระซิบกระซาบมันดังเข้ามาใกล้ๆหูเขาแล้วมีเสียงเบาๆด้วยแอมแอมเหมือนเสียงกระแอมอะเบาๆด้วยเขาก็ยังงงแต่ว่าตอนนั้นเขาไม่สามารถขยับตัวได้คือคล้ายๆคนโดนผีอำอะฮะเขาก็พยายามกรอกตากรอกไปกรอกมาเพื่อดูในห้องนะฮะก็ไม่เห็นมีใครเขาก็กรอกสายตาไปหารุ่นน้องที่ไปด้วยกันที่อยู่ข้างๆปรากฏว่ารุ่นน้องเนี่ยลุกขึ้นนั่งแบบนั่งกับพื้นนั่งบนนั่งปลายเตียงอะฮะเขาคิดว่าอาจจะเป็นเสียงของรุ่นน้องก็ได้แอมอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือในช่วงที่เราก็ได้ยินเสียงแอมแอมนะฮะรุ่นน้องหันมามองเขาแล้วก็ชะโงกค่อยๆเอาหน้าชะโงกมาหันมามองเขาคุณฟังนึกภาพว่าเราอยู่เตียงที่2เนาะแล้วอีกคนนึงอยู่เตียง1แล้วก็นั่งเตียง1แล้วอยู่ดีก็ปีนขึ้นมาแล้วก็เอาหน้ามาชะโงกดูเราแล้วก็จ้องมองฮะจ้องมองเขาก็ตกใจแต่เขาดิ้นไม่ได้นะฮะเขาตกใจแต่เขาดิ้นไม่ได้แต่ว่าเสียงคุยยังดังอยู่ในห้องอยู่ตัวของรุ่นน้องก็ปุ๊บนะพลิกตัวลงไปนอนแล้วก็คุมโปร่งเลยเขาก็ตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นรุ่นน้องเขาทำอะไรอ่ะตกใจแต่ด้วยความง่วงความเพลียก็หลับไปนะครับทีนี้พอเช้ามานะฮะกลัวกันไม่กล้าถามกันนะฮะพอออกจากห้องนั้นปั๊บถามเฮ้ยเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียงอะไรปะรุ่นน้องบอกว่าเสียงอะไรพี่เมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรปะนะครับผมได้ยินเสียงเหมือนมีคนกระแอมแอมแอมนะตลอดทั้งคืนเลยในห้องเราอะได้ยินเสียงมีคนกระแอมนะทั้งคืนอ้าวเราได้ยินเหมือนกันเหรอพี่ก็ได้ยินเหรอได้ยินนะแล้วทีนี้ตอนที่รุ่นน้องชะโงกมาตอนนั้นอะตัวคุณเบนเขาตกใจว่าชะโงกมามองทำไมนะครับตัวของรุ่นน้องชะโงกมองว่าเสียงกระแอมเนี่ยมาจากปากของคุณเบนหรือเปล่าเพราะต่างฝ่ายต่างได้ยินเสียงเหมือนกันเสียงกระแอมดังทั่วห้องเลยต่างฝ่ายต่างคิดว่าเป็นเสียงของกันและกันก็เลยชะโงกหน้ามามองนะฮะปรากฏว่าทุกคนก็หลอนนะสิเอ้าทำไงดีเสียงแอมแอมเสียงคุยดังทั่วห้องเลยทีจะทำยังไงต่อล่ะเราต้องอยู่ต่ออีกตั้ง 2-3 คืนนะก็เลยตัดสินใจต้องอยู่ต่อฮะเพราะย้ายห้องไม่ได้อีกแล้วก็ไปขอย้ายห้องอีกแต่ทีนี้ห้องมันเต็มนะฮะก็ไม่สามารถย้ายได้ก็ต้องทนอยู่อีก2คืนนะฮะคืนต่อมานะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันเหมือนเดิมรอบนี้เป็นเสียงเดินเลยฮะเดินวนรอบห้องทีเดียวนะครับเดินวนแล้วก็เหมือนกับพยายามมาส่องดูฮะว่า3คนที่มานอนนั้นเป็นใครความรู้สึกแบบนั้นนะฮะขนลุกนะฮะแล้วมันมาพีคตอนที่ค่ำคืนใกล้สุดท้ายนะครับคืนนั้นเนี่ยพระจันทร์สวยมากพระจันทร์เต็มดวงและบนข้างบนมันจะมีกระจกที่สามารถมองเห็นท้องฟ้าได้นะครับในช่วงที่ทุกคนกำลังหลับสนิทอยู่ตรงนั้นนะครับคุณแอมคุณเบนเนี่ยนะกำลังนอนอยู่แล้วก็ใช้สายตากรอกไปนะครับบริเวณกระจกด้านบนที่อยู่บนหัวนอนตัวเองนะปรากฏว่าเขาเห็นเป็นร่างสีดำนะฮะชะโงกหน้าเข้ามามองผ่านกระจกนะฮะแต่เขาขยับตัวไม่ได้เขาจะวิ่งหนีมากพยายามจะดิ้นนะเพื่อให้หลุดนะฮะเขาบอกว่าร่างสีดำนะชะโงกหน้ามามองแล้วก็ยังมีเสียงกระแอมเหมือนเดิมแอมคุยกันเหมือนเดิมในห้องนะฮะเสียงกระแอมแล้วเขาพยายามจนทั้งเขาหลุดปุ๊บเขาวิ่งออกมาข้างนอกเลยนะฮะวิ่งออกมาข้างนอกเลยด้วยความตกใจนะฮะแล้วทีนี้เพื่อนทุกคนก็ตื่นกันนะฮะก็เปิดไฟกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็บอกว่าเฮ้ยมีเห็นใครไม่รู้อยู่ตรงบริเวณกระจกด้านนอกนะฮะแต่ประเด็นคืออยู่ชั้นสูงตั้งชั้น3เขาจะมายืนชะโงกที่กระจกได้อย่างไรนะครับก็เลยเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะที่เกิดขึ้นณจุดนั้นนะฮะโอ้โหจากนั้นมาปั๊บก็เป็นคืนสุดท้ายพอดีก็เลยรีบเก็บข้าวเก็บของเงินเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมและก็เดินทางกลับประเทศไทยพยายามหาข้อมูลนะครับเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครตอบได้เลย
แม้กระทั่งพนักงานโรงแรมก็ตอบไม่ได้ว่าเป็นใครถือว่าเป็นประสบการณ์ของลูกอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับที่เกิดขึ้นณตอนนั้นที่ตัวเองรู้สึกว่าจดจำเลยว่าผีดวงวิญญาณมีทุกชนชาติทุกชั้นจริงๆมาเป็นเสียงมาเป็นแล้วก็สุดท้ายมาเป็นตัวเป็นร่างให้เห็นเลยนะฮะในกระจกนะฮะและก็ไม่ได้เห็นคนเดียวด้วยเห็นกันทีทั้ง3คนเลยทีเดียวนะครับนะแล้วคุณฟังละฮะคิดว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างนะผีที่เกาหลีดวงวิญญาณที่เกาหลีนะฮะถ้าเจอเรื่องนี้คุณฟังจะทำยังไงจะหนีเลยไหมจะยังอยู่ต่อที่โรงแรมนั้นอยู่นะครับนะฮะน่ากลัวเนาะน่ากลัวนะหลอนนะจริงๆผีไม่ต้องมาเป็นตัวก็ได้ฮะมาแค่กลิ่นแค่เสียงที่จะว่าหลอนกว่าอีกที่จะว่ามาเป็นเสียงหลอนนะเพราะเราไม่เห็นตัวเขาจะโผล่มาตรงไหนไม่รู้อะแต่ถ้ามาเป็นตัวเรายังหลบหลีได้ไงเอามันอยู่ตรงข้างหลังใช่ไหมก็เราก็ไม่ไปตรงนั้นนะฮะประสบการณ์หลอนจากต่างประต่างแดนครับนำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วกันนะพี่โอ้ว่าพี่สวัสดิ์ว่าหลอนมากหลอนง่อนนะสิหลอนมากจริงๆเหรอแล้วคุณผู้ฟังล่ะฮะคิดเห็นอะไรกันนี้คิดว่าเรื่องนี้จริงแค่ไหนประการใดลองบอกกล่าวกันได้กันละกันครับพี่เพชรว่าดีเจครับอย่าลืมเพลงเด้อนะฮะเดี๋ยวปิดท้ายให้นะฮะเรื่องแบบนี้ไม่เจอกับใครก็ไม่รู้เนาะนั่นเอ็นจอยเนาะเอ็นจอยเอ็นจอยเคยเจอไหมฮะส่วนมากคนจะเจอดวงวิญญาณเนี่ยจะเจอที่โรงแรมเยอะเพราะโรงแรมเป็นจุดศูนย์รวมอะไรเราไม่รู้ว่าคนมาตายที่นี่เท่าไหร่คนเสียชีวิตข้างนอกหรือไม่อย่างไรหรือแม้กระทั่งเจ้าของโรงแรมเองก็ไม่รู้นะฮะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นโรงแรมนั้นเกิดมาจากดวงวิญญาณที่ไหนอย่างไรและสำคัญคือต่างประเทศอย่างเกาหลีญี่ปุ่นที่อื่นที่เราไปอ่ะเขาก็ไม่ใช่ศาสนาเดียวกับเราด้วยใครจะไปสวดมนต์นะครับอรหังสัมมาพุทโธอะไรเขาคงไม่ไปจริงๆผีไม่ได้กลัวการสวดมนต์นะครับผีกลัวคำแช่งคำด่าเขากลัวเรามากจริงๆแต่ว่าเขาที่เข้ามาคืออาจจะมาขอส่วนบุญแต่ประเด็นคือเขาไม่ใช่พุทธไงมันจะหาส่งส่วนบุญให้ยังไงเกาหลีนี่เข้าใจว่าเป็นคริสต์นะฮะเข้าใจว่าเป็นคริสต์เพราะเกาหลีจะถือคริสต์กันเยอะนะครับพี่มาดวันนี้ก็สนุกดีนะดีเจแต่วันนี้พี่กลับค่ำก็เลยฟังในรถแทนเรื่องหลอนๆเนาะเรื่องหลอนในรถมีไหมครับพี่มานพไม่เอานะโอเคจบเรื่องหลอนนะครับสั้นๆวันนี้เนาะบอกๆก็ไม่สั้นนะก็ยาวอยู่นะแต่ไม่ได้เจอผีอะไรมากมายมาแลบลิ้นปิ้นตาอะไรนะครับนะครับพี่เพชรบอกว่าดีเจครับอย่าลืมเพลงแม่ลำวงด้วยนะฮะแม่ลำวงเลยเหรอฮะโอ้ตายแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวก่อนจะแม่ลำวงขอหนึ่งเพลงไหมอันนี้เพลงนี้ก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวปิดท้ายด้วยแม่ลำวงกันนะตอนนี้ 5:00 นจะครึ่งกันแล้วนะครับเรื่องหลอนยำเย็นนะครับจิบให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดูคนน่ารักก็ได้มาไอแซคที่ฝากกันเมื่อสักครู่นี้นะฮะคนน่ารักใครๆก็คงอยากรักนะฮะถ้ามันไม่ผิดมากนักฉันขอรักเธอกองพอบอกว่าถูกใจมากครับดีเจที่เปิดเสียงน้องของร้อนให้ฟังนะครับ

คนน่ารักใครๆก็คงอยากรักนะฮะถ้ามันไม่ผิดมากนักฉันขอรักเธอได้ไหมหนึ่งเพลงน่ารักๆกันนะเดี๋ยวจะเล่นเพลงจังหวัดลำวงให้ฟังสักสองเพลงเลยกันเย็นนี้ให้ต้าเลยครับทีมงานที่กำลังจะร่ำสุราได้ฟังกันสักหน่อยนะพี่มนพนะพี่ปอนว่ากำลังจะกลับบ้านแล้วครับดีเจตอนนี้ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่สันกำแพงรถติดมากเลยครับพอๆกับเส้นทางที่จะไปตลาดเจริญเลยครับดีเจเพราะว่าสี่แยกมีการทำถนนทั้งสองนะทั้งสองเลยที่ไทยพาณิชย์ใครทำงานแถวนี้ก็ระมัดระวังอันตรายที่จะขับรถผ่านด้วยนะครับสันกำแพงสายวัฒนธรรมเนาะนะค่อยๆกับพีนะครับรถเยอะครับทั่วประเทศไทยเลย

ะครับตาธีรพัฒน์ส่งภาพเครื่องดื่มตราช้างมากำลังนั่งจิบเบาๆที่ริมแม่น้ำน้ำปิงใช่ไหมตากำลังตกปลาที่ริมน้ำปิงอยู่นะฮะอาต้าครับเอาเพลงนี้ไปฟังดีกว่าต้ามาลำวงก่อนมาก่อนจบรายการช่วงนี้นะครับนะแม่ลำวงกับเพลงไทยใหญ่เพลงพี่น้องตายนะครับไม่ซุ้มค่าเพลงประจำรายการเพลงนี้

ูกใจถูกใจหมดรอบหมดบัตรจองนะฮะหมดรอบหมดบัตรจองหมดรอบบัตรจองแล้วนะจ๊ะใครที่เขาเรียกว่านะฮะรอบเหมาไม่ทันรอบหน้าซื้อบัตรใหม่นะฮะในวันทองปิดท้ายนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าซื้อบัตรใหม่เหมือนกับสองเพลงสนุกในช่วงนี้นะฮะให้ฟังกันชิวๆแล้วกันช่วงเวลาของท้ายรายการนะครับพี่ปอนวันนี้เจครับอัปเดตข่าวน้ำมันหน่อยสิเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงนะครับเนาะใครอยู่เชียงใหม่ตอนนี้พี่ปอนแจ้งว่าธนพัฒน์แจ้งว่าน้ำตกมนทาทานครับน้ำตกห้วยแก้วน้ำตกวังบัวบานน้ำตกแม่สาตอนนี้ปิดให้บริการนะครับเพราะวันมีฝนตกอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ครับตอนนี้ก็งดเที่ยวนะฮะช่วงหน้าฝนวันนี้งดเที่ยวน้ำตกนะฮะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนโน้นที่เชียงใหม่มีข่าวว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวพัดหลงไปกับน้ำป่าดีโชคดีว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกว่านี้นะไหลไปกับน้ำบ้างน้ำมันลงเขามาแรงนะครับนี่ก็แจ้งคุณฟังทราบกันละกันนะ5 โมงเย็นกับอีก

นี่คือเพลงวันทองนะครับพูดถึงราคาน้ำมันมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับน้ำมันหน่อยเลยคนถามว่าดีเจครับช่วงนี้น้ำมันเหมือนกลับมาขึ้นราคาหรือว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่านะฮะคุณฟังครับตอนนี้สถานการณ์ของอเมริกาแล้วก็อิสราเอลเขายังยิงสู้รบกันอยู่นะล่าสุดนี้เห็นอเมริการะเบิดเรือของอิสราเอลไปนะ5ลำเลยนะเอาอุ้มเลยแต่ว่าก่อนที่เขาจะยิงระเบิดเนี่ยเขาแจ้งไปก่อนนะว่าออกไปหมดออกพยพให้หมดนะฮะออกพยพให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เขาจัดการยิงเรือน้ำมันทิ้งหมดเลย5ลำโอ้โหนะฮะสถานการณ์ความผันผวนการสู้รบสถานการณ์สงครามยังคงให้ราคาน้ำมันนั้นสูงอยู่นะครับน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินต่างๆแก๊สโซฮอลต่างๆยังคงปรับสูงขึ้นนะครับแต่ว่าในไทยเองก็พยายามจะแก้ไขปรับกันไปตามสถานการณ์นะฮะน้ำมันดิบดูไบน้ำมันดิบเบรนท์นะครับแล้วก็น้ำมันดิบ WTI นะครับราคาอยู่ที่อย่างตัวของดูไบขึ้นประมาณ100นะฮะดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นหน่วยของเขาที่ซึ่งค่อนจะสูงทีเดียวนะผู้ฟังครับเมื่อก่อนไม่ถึงขนาดนี้นะครับนะสถานการณ์การสู้รบที่ยังคงผันผวนนะทำให้เกิดน้ำมันที่ไม่คงที่นะฮะในขณะที่การแก้ปัญหาในไทยยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะฮะคุณฟังจำเดือนคาแล้วได้ไหมฮะประมาณสัก7-8เดือนที่แล้วที่มีกรณีของน้ำมันขาดแคลน5-6เดือนที่แล้วที่มีกรณีของการขาดแคลนน้ำมันใช่ไหมฮะที่คนโอ้โหแห่ไปเติมน้ำมันกันอุ่มเต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะตอนนั้นน้ำมันขาดแคลนจริงเพราะคนไปเติมมันเยอะ2ก็คือเกิดเหตุการณ์ที่เขาบอกว่ามีนายทุนลึกลับคนหนึ่งเขาแอบกักตุนน้ำมันไว้จริงๆคุณฟังอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งของรัฐบาลเหมือนกันที่ไม่สามารถจัดการได้คือเขาเรียกว่ารูปหน้าปลายจมูกอะฮะไม่ว่าจะเป็นคดีการโกงอะไรนะการสอบข้าราชการท้องถิ่นรูปหน้าปลายจมูกเอ้าก็คนเองรู้จักกันเองเหรอเป็นคนทุจริตอะไรเงี้ยคนของพรรคเขานะในกรณีนี้เหมือนกันน้ำมันที่หายไปนะฮะหลายโกดังที่หายไปก็รูปหน้าปลายจมูกเอ้าคนกันเองเหรอแอบกักตุนเอาไว้ก็คือเหมือนว่ารัฐบาลชุดนี้คุณฟังเขาอุ้มปัญหาอุ้มคนที่ทำผิดกฎหมายไว้เยอะมากเลยทั้งน้ำมันทั้งสอบข้าราชการทั้งสวนะสทั้งเรื่องราวของอื่นๆหลายกรณีนะเรื่องของอิสราเอลนะฮะเรื่องของชาวยิวใช่ไหมฮะต่างๆคือคนกันเองเท่านั้นแหละที่ทำการทุจริตภายในเป็นคนรู้จักกันของภูมิใจไทยฮะนะเขาเรียกว่ารูปหน้าปลายจมูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเหล่านี้ก็เลยไม่มีความผิดเพราะเป็นคนรู้จักกันเองแล้วก็คนลูกน้องทีมงานด้วยกันเองนี่คือก็เคยสิ่งหนึ่งนะฮะที่สนธิริมทองกุลเนี่ยเขาออกมาประกาศไงว่าเขาจะชุมนุมไงฮะเพราะเขารู้ว่าทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องน้ำมันที่ราคาแพงน้ำมันราคาแพงนี่แทนที่จะไปแก้ปัญหานะฮะด้วยการที่จะกลั่นในประเทศลดราคานะฮะก็ปรากฏว่าเอาเงินไปโปะให้เจ้าสัวแทนนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันมันก็ถูกจริงสมมติดีเจวินเป็นนายกนี่เนาะนะแทนที่จะมีการประกาศให้ลดราคาน้ำมันหรือว่าเอามากลั่นหรือว่าลดราคาต่างๆนะเอาตังไปให้เจ้าสัวเพื่อให้เจ้าสัวลดราคาประมาณเนี้ยเข้าใจไหมเอาตังไปให้เจ้าสัวเจ้าสัวน้ำมันนะเพื่อเจ้าสัวลดราคาลงเงินก็เข้ากระเป๋าเจ้าสัวเรื่อยๆเพราะเจ้าสัวรู้จักกันเองรู้จักกันเองกับนายกรู้จักกันเองกับรัฐบาลอะไรประมาณเนี้ยมันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดเอาเงินไปปนเปื้อให้เขาเพราะรู้จักกันเพราะว่ามีประโยชน์ซึ่งกันและกันนะฮะเรื่องสอบข้าราชการท้องถิ่นนะโอ้โหมีคลิปวิดีโอมีการแก้ข้อสอบครั้งนี้จับใครไม่ได้สักคนเลยตอนนี้นะฮะไม่สามารถจับใครได้เลยจับได้แค่ตัวเล็กตัวน้อยข้าราชการสิกากีที่นั่งเพิ่มแชทข้อความในออฟฟิศแต่ตัวโตตัวใหญ่ที่อยู่ในพรรคการเมืองหรือต่างๆกับไม่จับเขานะไปจับตัวเล็กตัวน้อยฮะเป็นแพร่ระบาดแทนอะไรเงี้ยนะฮะอีกหลายคดีก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ว่าทำไมเขาจะมีการชุมนุมประท้วงกันและประเด็นคือคนจะออกมาเยอะมากน้อยเพียงใดเลยคนถามว่าที่ใช่ครับแล้วพวกเสื้อเหลืองกลุ่มคนเสื้อเหลืองที่เขาออกมาชุมนุมเนี่ยคนที่เขายังอุ้มอนุทินในเวียนอยู่เนี่ยเขาไม่ละอายใจบ้างเหรอนะฮะเขาต้องอุ้มฮะคุณฟังเขาไม่สามารถที่จะไม่อุ้มไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเมื่อไหร่ที่เขาไม่อุ้มอนุทินในเวียนให้เป็นนายกต่อนะฮะถึงแม้เขาจะรู้ว่าคดีของพรรคการเมืองนี้มันเยอะมากแค่ไหนนะฮะถ้าเขาไม่ยอมอุ้มเนี่ยนะแดงและส้มจะมานะพรรคส้มจะพรรคแดงพรรคส้มเนี่ยจะมาบริหารประเทศแทนแล้ววันนั้นแหละฮะอำนาจเงินทองที่เขามีอยู่ฮะอันรักยมก็จะค่อยหดหายไปตามกาลเวลาทุกวันนี้ที่เขาต้องยอมอุ้มอนุทินในวินอยู่เพราะว่าเขาได้ผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ทั้งเรื่องน้ำมันเรื่องไฟฟ้านะฮะเรื่องอะไรอย่างอินเทอร์เน็ตเรื่องทุกอย่างเลยนะทุกๆวงการนะทุกอย่างเลยเขามีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่เพราะฉะนั้นกลุ่มเขาเรียกว่ารัฐพันลึกเหล่านี้นะฮะหรือว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาต้องอุ้มบุคคลเหล่านี้เอาไว้เพื่อให้เขามีประโยชน์ร่วมกันอยู่ถามว่าใจลึกๆชอบไหมก็ไม่ได้ชอบนะฮะแต่จำเป็นจำใจเห็นมีหลายคนเหมือนกันแต่ประชาชนอย่างเรารากหญ้าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยไม่ได้ประโยชน์เหล่านี้นะครับก็ออกมาต่อต้านก็เรามาดูกันว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยถ้าศาลตัดสินนะครับมีการยื่นเรื่องว่าบุคคลที่หัวสวไม่มีความผิดหรือใดก็ตามแต่นะโอ้โหมันจะลุกฮือหรือไม่ส่วนที่จะออกมาชุมนุมใหญ่จริงหรือไม่อย่างไรรอติดตามนะฮะ
ติดตามต่อไปอันนี้เจฟเล่าภาพรวมให้ฟังนะครับเนาะว่าเป็นอย่างไรนะฮะยเจฟบันดาพี่หนุ่มครับอย่ามานี่โอเคจบแล้วนะจบเรื่องการเมืองนะพี่ทนายหนุ่มนะฮะทนายหนุ่มครับไปไหมฮะชุมนุมประท้วงฮะเขาก็บอกแล้วนะครับว่าอย่าไปยกมือให้เขานะฮะยกมือเขาเป้าเขาใหญ่เขาไม่ลงง่ายนะนะฮะรัฐพันลึกครับรักนิยมเขาเลือกที่จะสิงสู่กับภูมิใจไทยตอนนี้นะเมื่อก่อนเขาใช้ประชาธิปัตย์นะเขาใช้ลุงตู่ลุงป้อมนะเป็นที่สิงสู่ของบุคคลเหล่านี้ของรัฐพันลึกเหล่านี้ของอนุรักษ์นิยมเหล่านี้วันนี้ลุงตู่ลุงป้อมนะครับประชาธิปัตย์หมดอำนาจแล้วนะล่าสุดนี้ชลิกภัยก็จะมาชุมนุมด้วยนะจะบอกให้ฟังเออชลิกภัยก็เห็นดีเห็นงามกับสนธิลิ้มทองกุลนะจะบอกให้นะจะมาชุมนุมไล่เหมือนกันนะฮะทั้งเมื่อก่อนเคยเป็นเนื้อเดียวกันนะเพราะว่ากลุ่มผลประโยชน์มันไปตกอยู่กับอีกกลุ่มนึงไงฮะที่เขาไม่ได้ด้วยไงฮะหลายๆอย่างนะฮะสุดท้ายได้สุดแล้วรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะพี่ทนายหนุ่มนะนะฮะอ่ะมาปิดท้ายดีกว่าเย็นนี้ขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect เลยนะครับนะครับพี่โซดว่าใครห้ามไม่ฟังเลยตอนนั้นนะมั่นหน้าไงฮะ คือนักการเมืองที่เขามองเกมออกเขาจะรู้เลยนะครับว่าถ้าคุณเลือกแบบไหนประเทศมันจะพังพินาศชิบหายอย่างไรวันนั้นทางหลายคนถามว่าอ้าวแล้วแดงก็ร่วมมือกับในส่วนของอนุทินอยู่ไม่ใช่เหรอแดงก็ต้องถอนตัวออกมาสินะฮะการกฎิเจว่านักการทำงานที่ดีนะครับมันต้องเข้าไปร่วมงานกับเขาถ้าวันนั้นนะพักส้มเนี่ยยกมือให้อนุทินเป็นนายกแล้วก็ตัวเองเข้าไปทำงานด้วยเอาไหมเอาเท้งเอาหลายคนไปทำงานร่วมกับอนุทินเราจะไม่ว่าเลยอันนี้คือเหมือนกับมายกประโยชน์ให้เขาได้ตรง 100% เลยเขาก็เอางบประมาณไปผ่านเต็มที่เลยเข้าใจความหมายไหมฮะเหมือนคุณผู้ฟังเอาเงิน 10,000 บาทให้กับคนจรนะฮะมันก็จะเอาไปแย่งถลุงหมดเลยแบงค์ฉีกบ้างเอาไปแย่งเงินซื้อเหล้ากินนะฮะแต่ถ้าวันนี้เอามาแบ่งกันเอามานี่นะเงิน 10,000 นี่นายจะแบ่งให้คนนี้นะคิดถ้าคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเข้าไปบริหารจัดการนี่เขาไปทำงานกำกับเขาฮะไปทำงานร่วมเขาอะมันจะไม่เกิดปัญหาเหล่านี้เลยอันนี้คือเอาแบงค์พันแบงค์ร้อยหมื่นเควงให้เขาปั้งเลยมึงเอาไปจัดการคนเดียวมึงนะฮะโอ้อนุทินเนี่ยวินชอบสิฮะชอบเลยนะเพราะว่าถลุงกันเต็มที่เลยไม่มีใครคอยคุมอยู่แล้วเราคุมเขาได้สุดท้ายสุดแล้วเป็นไงล่ะฮะคุมเขาไม่ได้เลยสุดท้ายสุดก็เราต้องมาหาวิธีแก้เรื่องนี้แก้ไม่ได้แล้วด้วยนะเขาใหญ่ขับฟ้าขับประเทศไปแล้วนะฮะอันนี้คือความมั่นหน้าในวันนั้นนะครับที่ทำให้เกิดเหตุในวันนี้นะฮะส่วนพรรคเพื่อไทยเองที่ต้องทำแบบนั้นคืออะไรฮะต้องการรักษาอำนาจไว้ถ้าวันนี้เพื่อไทยมาอยู่เป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยเละกว่านี้ฮะทักษิณโดนคดีหนักกว่านี้เผื่อทักษิณยังไม่ได้ออกจากคุกนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าคนที่รู้ว่าควรอยู่ในจุดไหนนะฮะถ้ามาอยู่เป็นฝ่ายค้านรอบเนี้ยโดนคุกเรียงตัวเลยฮะเพื่อไทยแน่นอนโดนแน่นอนเขาต้องพยายามรักษาดูอำนาจเอาไว้เพราะว่าเขาจะโดนทำร้ายหนักกว่านี้เพราะทุกวันนี้ก็โดนหนักมากแล้วนะฮะเป็นไงประเทศพังพินาศชิบหายวายป่วงตัวนี้นะฮะ ตามนะที่เจวีคอให้ฟังก็นานาจิตตังแล้วกันนะคุณฟังเนาะมันแล้วแต่มุมมองแต่ละคนนะเพราะว่ากลุ่มพรรคส้มเขามองว่าการไม่ทำงานด้วยความชั่วคือเขาเป็นคนดีเขาจะไม่ทำงานกับคนชั่วเด็ดขาดนะแต่ประเทศมันชิบหายไงฮะประเทศมันพังพินาศไงมันเอาแบงค์พันแบงค์หมื่นนะไปให้คนขอทานเล่นนะมันก็ฉีกขาดหมดอ่ะใช่ไหมแทนที่จะไปใช้ประโยชน์ใช่ไหมฮะแทนที่จะบริหารจัดการร่วมกับเขาเรียกว่าที่ถีตัวเองมันเยอะเกินที่ถีตัวเองมันเยอะเกินมันสูงเกินไปฉันจะไม่ยอมร่วมทำงานกับคนเลวเพราะฉันเป็นคนดีเนี่ยฉันดีกว่านะลำพูนเจริญกว่าเชียงใหม่อะไรเงี้ยเชียงใหม่ไม่เจริญเลยลำพูนเจริญกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมสุดท้ายเป็นไงอ่ะเจริญเจริญนะฮะอุ้ยเจเนี่ยแขวะมหาพักนี่อีกแล้วนะฮะดีเจยังต้องการให้พักส้มเป็นรัฐบาลอยู่แต่ดีเจไม่เห็นด้วยกับการทำงานของเขานะยังอยากให้ไอ้ทีมยังอยากให้หมายพวกนี้เป็นรัฐบาลอยู่ฮะแต่ไม่เห็นด้วยกับการทำในหลายเรื่องของเขาที่ไม่ฟังคนอื่นนะฮะที่คิดว่าตัวเองเก่งอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะฉันเก่งฉันฉลาดคนอื่นโง่อะไรประมาณนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศมันพินาศชิบหายเนาะอันนี้พูดถึงว่านะฮะฉันเก่งฉันฉลาดคำเนี้ยนะฮะคนอื่นโง่คนอื่นไม่ดีอย่างเงี้ยมันสุดท้ายสุดแล้วมันทำให้ประเทศมันไปคือมันเอาประเทศมันเล่นเป็นของเล่นนะวันนี้เราขออภัยเอามันเหมือนเอาของเอาเหมือนประเทศมันเป็นที่ทดลองงานที่ฝึกงานนะฮะจะทำแบบนั้นจะทำแบบนี้ทำได้หมดเลยแล้วสุดท้ายสุดเป็นไงประเทศพินาศชิบหายใช่ไหมเป็นเด็กฝึกงานไปก่อนเถอะนะฮะฝึกงานไปก่อนนะฮะ
เรียนรู้ประสบการณ์ไปก่อนก่อนที่คุณจะมาทำงานจริงบนโลกใบนี้นะฮะนะฮะมันยังมีอะไรที่ต้องฟาดฟันกันอีกเยอะนะไม่ใช่เอาตำราเรียนในหนังสือมากางและจะมาใช้ในประเทศได้นะฮะต้องอาศัยเล่ห์เหลี่ยมมุมมองเหลี่ยมทางการเมืองอีกเยอะนะในการอยู่ในสังคมนะจะเป็นคนดีมันไม่ได้หรอฮะคนดีในอุดมคติฮะใช้ไม่ได้รอให้โตกว่านี้ก่อนก็เป็นรัฐบาลนะฮะนะครับล่ำลาไปก่อนเย็นนี้บ๊ายบาย

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

BP Radio และ Line ID FM 975ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด

You're listening to BP Radio Online, Thailand. เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

พลงเพลาะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพลาะไม่มีลิมิต Music Station

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชัน Thai Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาค่ำคืนนี้กับดีเจวินนะครับที่ BP Radio นะฮะได้ยินสาวดนตรีนี้มาแล้วนะครับ4ทุ่มคุณผู้ฟังฮะ4ทุ่มกับอีก2นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่วันนี้วันที่9เดือน9นี่ใช่ไหมโอ้โหวันนี้ใครชอบสินค้าแล้วบ้างเอ่ยวันที่9เดือน9นะครับ9เดือน9เป็นอีกวันพิเศษนะฮะวันดีๆที่หลายๆคนนั้นรอคอยกันในค่ำคืนนี้เลยนะฮะ9กันยายนนะครับ1วันพิเศษกันละกันของหลายๆคนนะครับเป็นไงบ้างซื้อสินค้ายังดีเจซื้อไปแล้วนะซื้อไปแล้วนะหมดไปแล้วนะนะรอเขามาส่งไปก่อนเออนะฮะมาทักทายคืนนี้นะฮะใครมาถึงแล้วเซฮายกันด้วยกันละกันนะฮะทักทายพี่อู่สุนทรด้วยกันละกันนะครับโอ้โหกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มอยู่นะได้ที่แล้วรอดีเจมาโอ้โหจิบเครื่องดื่มตราช้างน้ำลำไยเลยพี่จิบน้ำลำไยอยู่นะฮะพี่แสวงชัยทักทายด้วยกันละกันครับพี่โอก็มาแล้วเหมือนกันนะฮะส่งน้องเหมียวมา3ตัวเหมียวอ้วนนะฮะเหมียวเริ่มมา3ตัวนะฮะพี่เฟิร์สฮะดอกไม้ในทะเลทรายของเบิร์ดนะครับมาทักทายคืนนี้เลยนะฮะน้องหงร่อนรอคืนนี้เลี้ยวภูเตะเจอตราหมีคืนนี้ใช่ไหมคืนนี้นะสุดที่รักนะครับอันนี้อะไรเอ่ยพี่ม่อนสรรหาส่งมาไม่รู้อยากจะฟังหรือเปล่านะครับและก็พี่ต้อมด้วยนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงเวลาค่ำคืนนี้ก็แล้วกันกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันกับที่นี่ BP Radio นะครับ4ทุ่มกับอีก3นาทีนะฮะ4ทุ่ม3นาทีนะฮะเติมเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังเข้ามาได้ในช่วงเวลาของวันสบายๆวันนี้เลยก็แล้วกันนะฮะกับวันพิเศษสุดเลยนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราเปิดเพลงรอคนฟังสักครู่ก่อนสวัสดีโจ้ใจละเมอก็แล้วกันสวัสดีครับดีเจวินขอเพลงหน่อยฮะเพลงอะไรบอกมานะครับมาร์คคุงก็มาแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะรอสักครู่หนึ่งทาง YouTube น่าจะทยอยเข้ามากันนะครับทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันครับบุญทริกด้วยกันละกันที่ให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในค่ำคืนนี้นะฮะให้การสนับสนุนบุญทริกด้วยกันที่หน้าที่เราจะได้เจอกันในค่ำคืนนี้นะฮะสุดดีแท็กทรูสนับสนุนดีเจเริ่มงงเลยนะฮะปรีกำลังไล่อ่านข้อความอยู่ที่คุณฟังแชทมานะแชทก็ไหลมาพาดีเจงงนะฮะนะครับมาทักทายกันช่วงนี้เดี๋ยวพี่ใหม่อย่าเพิ่งโทรนะอย่าเพิ่งโทรเพิ่งเข้ารายการมาอย่าเพิ่งโทรนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเปิดเพลงกันก่อนแล้วกันในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับที่0840456862นะครับขอบคุณ True Detect ด้วยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกกันครับทั้งเน็ตรายวันรายสัปดาห์รายเดือนสนใจโปรโมชั่นเน็ตตัวไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็สมัครกันได้เลยนะครับที่ตัวแทนจำหน่ายนะซิมทรูร้านค้าใกล้บ้านคุณผู้ฟังครับสวัสดีพี่สน S99 ด้วยกันละกันครับวันที่9เดือน9เนาะ

พี่เบิร์ดธงชัยเกิดอะไรขึ้นพี่เบิร์ดธงชัยเกิดอะไรขึ้นเปิดใหม่เปิดใหม่พี่เบิร์ดขัดข้องนะเอาใหม่พี่เบิร์ดต้องเติมน้ำยาล้างหัวเทปนะฮะพี่เบิร์ดขัดข้องเฉยเลยอ่ะเอาใหม่

0: ็นเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยชื่อเพลงว่าดอกไม้ในทะเลทรายนะครับที่หยิบมาให้ฟังด้วยแล้วกันนะฮะอันนี้พี่เฟิร์สอยากฟังนะครับบอกว่าแผ่นซีดีสะดุดเมื่อกี้นะฮะเด็กเจนซีเกิดไม่ทันแผ่นกระตุกนะครับไม่หรอกนะฮะพอดีไปกดปุ่มโดนมานะฮะก็เลยเงียบไปเมื่อกี้นะครับนะฮะพี่เบิร์ดสะดุดนะครับเอาละครับตอนนี้4ทุ่ม10นาทีนะฮะมาทักทายคืนนี้โปเต้โปเต้มาแล้วยูอะไรอ่ะยูมันใจร้ายเหรอฮะสุวิมลนะฮะเมื่อกี้ขอให้ความหวังทำไมของตองเข้ามาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ตั้งเวลาเรียบร้อยนี่ครับนะฮะสวัสดีทักทายยามค่ำคืนนะฮะใครมาถึงแล้วทักทายกันได้คืนนี้กับดีเจวินที่ BP Radio นะครับตอนนี้4ทุ่มกับอีก11นาทีนะครับนะฮะอ่ะมาเซฮายกันได้นะฮะพี่ใหม่รีบโทรเพราะว่าไม่เก่งในทัวร์ยุโรปนะครับได้แชมป์น้อยกว่าลิเวอร์พูลต่างกันแบบคนละชั้นนะฮะพี่เบิร์ดเขาเข่าเสื่อมแต่มาแล้วพี่โอมาแล้วเดี๋ยวทักทายพี่เอ็มอรันวาสีด้วยกันละกันนะครับทักทายมาแล้วพี่ใหม่เขาต้องวันนี้เขามาไวฮะไบโพล่านะฮะเป็นไบโพล่าเหรอครับทำไมมาไวจังเลยฮะ
1: เดี๋ยวหลับ
0: อ๋อเดี๋ยวจะหลับก่อน
1: ไม่หลับจะเมาก่อน
0: นี่ให้ใครไปมอมเหล้าอีกไหมเนี่ยหรือว่าจะเสียสตังค์อยู่เปล่า
1: เออกินคนเดียวเลยวันนี้
0: เขาบอกว่าที่รีบโทรนี่คือกลัวเพราะว่าไม่เก่งทัวร์นาเมนต์ยุโรปได้แชมป์น้อยกว่าลิเวอร์พูลคนละชั้น
1: ใครอ่
0: ะคุยเองเขาลอยเข้ามา
1: ใครเหรอ
0: ใครไม่รู้ทีมไหนล่ะ
1: เอออยากเจอจังเลย
0: จริงดี
1: อ่
0: าฮะ
1: อยากโดนน้องหงรอดมาหักอกพี่หน่อยเลย
0: อุ้ยนะเสียงอ้อยอิ่งมากนะครับเนี่ยฮะ
1: แหมคงคนที่แล้วยังหมดไม่ถึงแสนเลย
0: โอ้ให้มากกว่านี้อีก
1: นะมาหาน้องของรอดมาจะหมดสักกี่แสนดี
0: เออของรอดเขาเอาตังค์อ่ะเขารวยอยู่แล้วเขาจะเอาปอลอยิ่งใหญ่อย่างเดียว
1: คืนนี้เอาใจช่วยนะ
0: หรอขอไม่แช่งเหรอครับไม่แช่งหรอ
1: ไม่แช่งเอาใจช่วย
0: เอาใจแช่ง
1: ช่วยไปแชมเปี้ยนชิพหรือมั้ง
0: อ๋อเหรอหัวเราะเสียงเล็กเสียงใหญ่เออว่าไงวันนี้ขอเพลงเลย
1: อยากฟังเพลงเนี่ยรับหลัง
0: สัญชายเหรอ
1: ใช่
0: เหลือรับหลังใครอะไรไง
1: ชอบตอนนี
0: ้ว่า
1: ตอนหน้าเป็นแฟนของฉันรับหลังเธอเป็นของใครเนี่ยชอบที่ชอบต่อให้ฉันได้ไปใครต่อใครก็ได้เหมือนกันนี่เขาชอบท่อนนี้
0: อ๋อเหร
1: อฉันได้ใครต่อใครก็ได้เหมือนกัน
0: เข้าใจนะฮะ
1: แต่ไม่เป็นไรคนนี้ยังหมดไม่ถึงแสน
0: รอน้องร่อนมาหักอีกนะสักแสนนะ
1: รอน้องของร่อนเลยเดี๋ยวจะไปทุ่งใส่ลิเวอร์พูลในคืนนี
0: ้เออนะฮะ
1: เอาตังค์คืน
0: คืนให้หมดเนาะเออฮะ
1: โอเคครับ
0: เดี๋ยวเปิดให้ฟัง
1: ปากบอกน้องของร่อนนะ
0: ว่า
1: โดนน้องของร่อนสนใจมาดามอกพี่ไหมอย่าอ้วกนะ
0: อย่าอ้วกนะเออ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณมากพี่ใหม่ครับสวัสดีครับไอที่มาก่อนนี่กลัวหลับกลัวเมาก่อนใส่จัดเบียร์จัดเหล้าไปเยอะวันนี้นะฮะฟังแล้วเสียงเริ่มปลาเริ่มปือแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วตอนนี้นะฮะมาใครจะหน้ามารีบโทรมาเลยถ้าใครมาก่อนหลังอย่างนี้นะเพลงไม่เปิดให้นะเดี๋ยวจะตัดทิ้งหมดเลยนะลีลาบอกให้โทรศัพท์มาช่วงแต่ว่าทักมาตอนสี่ทุ่มไม่มามันเป็นพวกไบโพล่าวงฮะมันชอบมาขอเพลงกันตอนห้าทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยจะตัดทิ้งหมดนะฮะถ้าใครขอมาห้าทุ่มนี่ตัดทิ้งทุกเพลงเลยนะฮะถึงเวลาว่างถึงมีเวลาก็จะไม่เปิดให้ก็จะตัดทิ้งไปเลย มันเป็นไบโพล่ากันไอตอนที่เราเข้ารายการสี่ทุ่มยังไม่มากันนะฮะไอเรารอไม่มานะฮะพอห้าทุ่มห้าทุ่มถึงขอเพลงตัดทิ้งหมดเลยนะฮะกติกานี้ตัดทิ้งหมดเลยนะฮะไอออยลี่มาละนะฮะมาทักทายกันคืนนี้กันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะมานะฮะสวัสดี
2: สวัสดีครับพี่จริ งค่ะ
0: สวัสดีนาตินาตีใช้โทรศัพท์ไอ้ปุ่มกดหรือว่าโทรศัพท์ไอ้สมาร์ทโฟนมือถือทัชสกรีนทุกวันเนี
2: ่ยOppo ค
0: ่ะ Oppo หรอเครื่องนั้นมีกี่ซิม
2: มีซิมเดียวค่ะ
0: ใช้เครือข่ายอะไร
2: วันทูคอ
0: หรอแล้วบ้านเรามันอยู่ไกลเหรอฮะหรือว่านอนเล่นอยู
2: ่บ้านหรอคะ
0: อยู่ลึกลับไหมอยู่ในที่ในป่าในเขาไหม
2: ไม่ใช่ค่ะอยู่นอกเมืองทีครับ
0: อยู่นอกเมืองนิดนึงแต่ไม่ได้ป่านะ
2: เมื่อก่อนพี่มีใครใช่ไหมครับ แม่สาย
0: เคยไปเที่ยวแม่สายเคยไป
2: เที่ยวที่ไหนครับดอยวาวครับ
0: ดอยวาวเคยไม่เหมือนยังไม่เคยไปดอยวาวอ่ะ
2: ไปตรงไหนพาหนีอะไร
0: ฮะว่าไปลืมไปละมันนานแล้วล่ะ
2: คราวนี้ขอพี่
0: พี่อะไรเ
2: หรอซบที่อกฉัน
0: ซบที่อกฉัน
2: รับได้ทุกอย่าง
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้โอเคนะ
2: โอเคค่ะ
0: สวัสดีครับก็ถามไงว่าสัญญาณไม่ดีนี่คืออยู่ในป่าในเขาบ้างมาเมื่อไหร่เหมือนดำน้ำเนาะเหมือนอยู่กลางทะเลอันดามันนะอยู่มหาสมุทรอินเดียนะฮะเสียงอยู่ก็อย่างกันดำน้ำอยู่นะนะครับอ้าวอย่าเพิ่งหลับสิฟาร์มไก่เพิ่งมาเนี่ยนะฮะนะฮะมาเร็วๆใครจะหน้าไม่เร็วๆรีบหน้าเวลานี้ถ้าใครมาหลังจะดีไม่เปิดให้เราเด้อนะฮะน้องหงร่อนบอกว่าสวัสดีค่ะหงแดงเตะตีสองนะฮะเดี๋ยวโทรขอเพลงหน้าไม่ปอลอลิฟูยิ่งใหญ่กว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งนางจะเข้ามานะฮะรีบโทรเร็วๆแต่ละคนจะเป็นลีลาจัดนะฮะเดี๋ยวคิวเต็มแน่นอนนะฮะตัดทิ้งหมดเลยนะฮะพี่เสกรอดได้คนหนึ่งนะมันร้อยทุกคนให้คนอื่นโทรมาก่อนแล้วมันจะไปโทรสุดท้ายท้ายสุดนะฮะตองพระคารมัยนะครับให้ความหวังทำไมครับสุวิมลอยากฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะโจ้เจริญเมืองขอบคุณมากมายนะครับฝากเรดมาด้วยนะฮะวันนี้ขอเพลงสี่แชทนะฮะสี่แชทกับเพลงของน้ำแข็งที่ประวันด้วยเป็นลูกทุ่งใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับนะสวัสดีครับ
3: ครับพี
0: ่ขอเพลงอะไร
3: อยากฟังเพลงของบอดี้สแลมครับ
0: เพลงอะไรครับ
3: นาฬิกาตายครับพี่
0: โทรจากไหนนะฮะ
3: โทรจากชุมพรครับพี่
0: อ๋อเหรออยู่อำเภออะไรชุมพรนะ
3: อยู่ท่าแซครับ
0: อ๋อมีฝนไหมครับเย็นนี้ค่ำนี
3: ้ผมไม่ใช่แฟนบอลนะครับพี
0: ่อ๋อวันนี้ฝนตกไหม
3: ตกครับตกทั้งวันเลยครับ
0: อ๋อโอเคอากาศช่ำเนาะ
3: ครับพี
0: ่นะฮะ
3: ครับฟังมาเรื่อยๆครับ
0: กี่เดือนกี่ปีแล้วฟัง VP Radio นะฮะ
3: ฟังมาก็ได้เกือบปีแล้วครับฟังในแอปพลิเคชันครับพี
0: ่วิธีออนไลน์เนาะ
3: ครับพี
0: ่เยี่ยมเลยแล้วฟังทางหูฟังหรือลำโพงบลูทูธหรือลำโพงใหญ
3: ่ฟังหมดเลยครับ
0: ทุกช่องทุกช่องทางนะโอเค
3: เองโดนใจมาก
0: โอ้สุดยอดมากเลยนะในเราชื่ออะไรครับเนี่ยฮะ
3: พี่เก่งครับพี่
0: อะไรนะ
3: พี่เก่งครับ
0: เก่งนะเก่งท่าแซะเนาะ
3: ครับพี
0: ่โอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
3: ครับพี่ขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับพี่วินอาจจะพูดไวไปเป็นคนพูดไวเวลาพูดรัวเพราะคนฟังจะฟังไม่ทันว่าพูดอะไรนะเงี้ยนะฮะบางครั้งบางทีมาฟังตัวเองย้อนหลังก็ตลกเหมือนกันถ้าจะพูดรัวขนาดนี้นะเป็นคนพูดไวดิจิวินนานถ้าสเตตมัน YouTube คุณ 1.5 คุณฟังใช่ไหมว่าดิจิวินเวลาดิจิวินดูข่าวหรือว่าดูรายการ YouTube ดิจิวินกดสปีดให้มันเป็น 1.5 ตลอดนะฮะเรื่องจริงนะ 1.5 หรือ 1.75 ขนาดดูรายการผียังกดสปีดให้มันเป็น 1.5 เป็นคนทําอะไรไวนะไวทำไมต้องไวปั๊บปั๊บนะฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้ามันช้ามันอึดอัดมันไม่ช้าเหมือนโปเต้นะสวัสดีครับดีเจอย่างเงี้ยขอฟังเพลงเนี่ยตัดไปเลยสปีดไปเลย แซะเอาเรื่องเหรอฮะแซะเอาเรื่องนะฮะตองพระคารมัยนะฮะอ่ะบ้างครับสุวิมลอยากฟังก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้นะครับโอ้ยสายมารับสายไหมรับสายไหมสวัสดีจ้า
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าใจทองสบาย
4: ถึงอยู่นะ
0: สบายดีไหมเห
4: รอก็สบายดีอยู่ค่ะ
0: วันนี้เป็นไงบ้างบ้านตัวเองฝนตกไหมอากาศร้อนไหม
4: ก็ตกตอนกลางวันน่ะตอนนี้ไม่ตกหรอกค่ะ
0: จริงดีแล้ววันนี้กินอะไรกับข้าวเย็นปลาทูไหม
4: ก็มีปิ้งปลาทูเนี่ยแหละให้แมวกินด้วยคนกินด้วย
0: ปกติยายทองซื้อปลาทูไว้เยอะไหมหรือว่าเราซ
4: ื้อวันละร้อยอ่ะ
0: ร้อยได้กี่ตัวน่ะกี่เข่งกี่อันนี้
4: ได้ห้าเข่งหกเข่งอ่ะเข่งละ20 บาทเน
0: ี่
4: ย
0: แล้วคือไอ้ร้อยนี่คือได้กินทั้งวันหรือว่ากี่วันถามดู
4: ก็ได้2 วันน่ะ
0: อ๋อเอามาทำเอามาปิ้งเอามาทอดใช่ไหม
4: ค่ะ
0: เนาะกินกับแมวเหมียวแมวมีกี่ตัวน่ะ
4: ตอนนี้มีอยู่13 ตัว
0: โอ้เยอะมากแล้วก็เข้าใจว่า2-3 ตัว13 ตัวเลยเหรอ
4: ค่ะ
0: เลี้ยงไหวนะ
4: ไหวค่ะ
0: อ๋อมันเกิดลูกเองหรือเปล่าหรือว่ามันมาอยู่ด้วย
4: ลูกมันเกิดมาเองมัน
0: อ๋อก็ดีมีความสุขดีเนาะเลี้ยงแมวไป
4: ค่ะ จ้านอนอยู่กับแมวนี่แหละ
0: ก็ดีแฮปปี้ฟังเพลงไปเรื่อยๆเนา
4: ะ
0: โอเคเดี๋ยวเปิดเพลงร้อยฟังนะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าเท่าหัวใจทองมีแมว13ตัวคุณฟังฮะไอเราก็เข้าใจไปสัก 4-5 ตัวนะฮะปกติคนสูงวัยเวลาอยู่กับหมากับแมวก็จะเลี้ยงหมาแมวคุณฟังมันเป็นความสุขแบบนึงแบบลูกหลานมันอยู่ด้วยลูกหลานมันอยู่ด้วยก็ต้องอาศัยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นเพื่อนยามเหงาอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณฟังรู้ไหมเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนะคนรุ่นใหม่นะฮะมาเลี้ยงแมวหมาแมวกันเยอะมากเลยเราไปไหนมาไหนนะครับเราจะเห็นหมาเห็นแมวนี่นะฮะเขาเรียกว่าร้านอาหารเนาะร้านอาหารสุนัขร้านอาหารหมาแมวเยอะมากเลยขายพวกเสื้อแมวขนมแมวนะฮะอาหารแมวอาหารเม็ดต่างๆเยอะแยะเลยนะครับคนนิยมมาเลี้ยงกันเยอะ

0: ลงของตองพระคารมัยชื่อเพลงว่าให้ความหวังทำไมนะครับบางครั้งบางทีการพยายามให้ความหวังใครสักคนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าล้อเล่นกับความรู้สึกนะฮะเขาเรียกว่าล้อเล่นกับความรู้สึกนะครับมันทำให้อีกคนหนึ่งคิดไปไกลสุดท้ายและสุดแล้วอาจจะต้องมาช้ำเองถ้าว่าเจอนะคนทำกับตัวเองลักษณะแบบนี้บ้างเพื่อนเนี่ยรักใครชอบใครก็บอกกันไปตรงๆไม่ต้องไปอ้อมค้อมนะครับแล้วไม่ต้องไปให้ความหวังคนอื่นนะฮะนี่สำคัญที่สุดเลยนะครับเช่นเป็นเจ้าน้องของร่อนนะฮะบอลอนะฮะมีเพลงใหม่ของโบริโต้ปล่อยมาเหรอครับเพลงใหม่ว่ะเพิ่งปล่อยมาชื่อเพลงว่าพนักงานใหม่บนโลกใบนี้พี่เอ็มอรัญราศีขอมานะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะฮะเพิ่งปล่อยมาเมื่อกี้นี่เองพี่โอชื่อเพลงก็แปลกเหมือนกันนะฮะพนักงานใหม่ว่ะเดี๋ยวรับสายก่อนมารับสายก่อนแล้วกันช่วงนี้นะฮะนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วีนน้องของเรารายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีจ้า
1: ก่อนอื่นนะคะพี่สนแรงๆเน้นๆหนึ่งแก้วเลยนะคะ
0: จ้า
1: คืนนี้ขอแบบกระแทกแก้วแรงๆให้หมาแดงตกใจวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปเลยนะคะ
0: เอ้าหมาแดงด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้รีรันแน่นอนนะฮะ
1: รีรันอีกแล้วเหรอ
0: รีรันบ่ายสองครึ่งฮะครับ
1: พี่วินคะ
0: ว่า
1: คืนนี้อะค่ะหงแดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษอะค่ะ
0: ครับ
1: เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดค่ะพี่วิน
0: ครับ
1: ใส่กิ้งหวานเจี๊ยบค่ะ
0: หวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมแน่นอน
1: สั่งตัวจีนเตรียมฉลองได้เลยค่ะพี่วิน
0: โอ้ยคือชัวร์ป้าบ 100% นะฮะ
1: แล้วก็ขอ285ของพี่เสกอีกสักกรมนะคะ
0: ได้เลย
1: แต่ว่าเชลซีของมาร์คคุงอะค่ะไม่ได้มานะคะพี่วิน
0: ทำไมล่ะครับ
1: เพราะว่าแบบเลเวลต่ำเตะอยู่ลีกล่างๆอะค่ะ
0: มันต่ำมันเตี้ยดินเกินไป
1: ใช่ค่ะก็เลยไม่ได้มา
0: ก็เลยไม่ได้มาโอ้โหสุดยอด
1: ขอเพลงดีกว่าค่ะพี่วี
0: เพลงอะไรครับ
1: ขอเพลงลึกไปหรือเปล่าของซาร่าค่ะพี่วี
0: เพลงนี้ความหมายดีนะ
1: ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอฟังค่ะพี่วีแล้วก็พรุ่งนี้รีรันด้วยนะคะ
0: จ้าได้เลยครับ
1: ปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะนะฮะมาร์คคุงมาส่วนทันควันทีเดียวนะแล้วถ้าคาบ้านล่ะครับจะเข้าป่าไหมนะฮะมาร์คคุงมาหน้ามาเดี๋ยวแล้วมาร์คคุงนะมาร์คคุงหน้ามาเดี๋ยวแล้วนะฮะถ้าคาบ้านจะเข้าป่าหรือเปล่านี่นะฮะ พี่เอมรันวาสีส่งเพลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังวันนี้นะฮะพี่ว่าวันนี้เสียงดูเบาไปหน่อยนะฮะเสียงดูไม่ปริดปราดใช่ไหมวันนี้อาจจะนอนโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าอาจจะนอนโทรนอนคุยอยู่มันจะมีเสียงนี่อาจจะมีการเสียงสูงเสียงต่ำนี่มันอาจจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าการโทรนั่งยืนนอนโทรอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะนี่ครับวันนี้มาร์คคุงขอเพลงฟ้ากว้างทางแคบนะฮะฟ้ากว้างทางแคบกับเพลงกลางมหาสมุทรของเลกัสเชเมตเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็อะไรอีกนะเมื่อกี้ที่ขอมาเดี๋ยวจะไล่ดูก่อนนะฮะพี่อู่สุนทรก็มาแล้วเหมือนกันครับนะมาฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะฮะเมื่อกี้ไม่พูดถึงพี่ใหม่เลยอะลืมไปเลยมาคุว่าปอลอย่าหนีเข้าป่าอีกนะถ้าคาบ้านนะฮะแบบนี้ไงจะหลับแล้วหรอ

0: ชื่อเพลงวันรับหลังครับที่พี่ใหม่อยากฟังนะครับน้องของร่อนพี่ใหม่เขาฝากข้อความถึงเราด้วยนะบอกว่าเล่นกับหมาอุ๊ยน้องของร่อนระวังน้องของร่วงนะไม่ใช่ของร่อนน้องของร่วงระวังด้วยนะคะระวังหมาเลียปากนะฮะหมาเลียปากระวังหมาเลียปากว่าเล่นกับหมาหมาเลียปากเด้อเมื่อกี้น้องร่อนไม่แซวถึงพี่ใหม่เลยนะมารับสายกันมาใครหน้าใหม่มาเดี๋ยวนี้กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะฮะวันนี้คุยกันสบายสบายนะจ๊ะนะฮะสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วินหมาเลียปากเลยเหรอคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่
1: เลียแค่ปากเองเหรออ
0: ย่างอื่นก็ได้มั้ง
1: อย่างอื่นก็อื่นมันต้องเลียอยู่แล้ว
0: เลียแข้งเลียขาพี่เลียแข้งเลียขา
1: ต้องชิมมันต้องชิม
0: หรอ
1: แต่วันนี้เสียงเข้ามาคนเดียวกันทั้งคู่เลยนะ
0: ก็แปลกเนาะเหมือนกับรู้กันเนาะเออ
1: เสียงเหมือนนอนอ่ะนอนสลืมตื่นมาคือเสียงไม่ได้กระดี้กระดาไม่ได้อะไรไม่ได้ใส่จิ้งอะไรไปเลย
0: ถูก
1: ทั้งรับทั้งคู่เลยนะ
0: ทั้งพี่ใหม่ทั้งหงร้อนเหมือนกันเป๊ะเลย
1: ใช่ใช่คนหนึ่งก็เมาอีกคนหนึ่งก็แบบกำลังเพิ่งตื่นเนี่ยไม่เต็มที่อะไรเงี้ย
0: จริงจริง
1: คุณแต่งแต่นอนตุนไงนอนตุนเพราะว่าคืนนี้หงแดงเตะดึก
0: ใช่ใช่ใช่เออ
1: เสียงแบบสลืมเลยมันอกมันนามันหนกอยู่นั่นแหละนะ
0: ไม่มันท
1: ะ
0: ลงดื้อหรอกพี
1: ่เออทางนี้เขาซื้อเต็นท์เวลามันนี่เสียไปนอนป่ามั้ง
0: ใช่เข้าป่า
1: แต่มาร์คคุงอ่ะมาร์คคุงปล่อยได้ไงมาร์คคุงยอมมาร์คคุงปล่อยผ่านได้ไงมันไม่ได้นะมาร์คคุงเอ๊มาร์คคุงนี่เสียเกียรติเนี่ยให้หูให้นางมาขยี้ขนาดนั้นแล้วหูมันไม่โต้ตอบเลยไม่ได้นะ
0: มาร์คหน้าไมค์สิมาร์ค
1: ตอนนี
0: ้
1: วันนี้โทรมาทวงสัญญานิดนึงครับ
0: ว่า
1: น้องหญิงเด็กดื้อเขาบอกว่าถ้าเขาออกจากโรงพยาบาลแข็งแรงดีแล้วเขาจะโทรหน้าไมค์ให้พี่เสกร้อนได้ยินเสียงนะขอรับผมมาทวงสัญญาณนะขอรับ
0: อ๋อเดี๋ยวนางก็จะบอกว่าอ๋อพอดีเข้าเวรอยู่ค่ะอย่างเงี้ยนางก็จะบอกแบบนี
1: ้เท่านั้นห้างไปห้างมาเดี๋ยวต้องไปถึงโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมต้องเซอร์ไพรส์เอา2ไป5เออเมื่อกี้ของร้อนก็ขอ2ไป5
0: ใช่ใช่ใช่
1: เออขอบคุณที่พูดถึงพี่เสกร้อนนะขอรับพี่เสกร้อนน่ะได้หมดถ้าสดชื่นนะครับ
0: ครับ
1: แต่เมื่อวานธรรมะของพี่เอ็มรัญญาวาสีดีมากเลยขอรับ
0: ดีมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เราจะเป็นทุกข์เป็นร้อนทำไมบังคับคนอื่นไม่ได้ดังใจตัวเราเองเรายังบังคับให้แข็งแรงให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายไม่ได้เลยตัวเราจะบังคับไม่ได้เลยแต่ไม่จะเป็นทุกข์เป็นร้อนบังคับคนอื่นให้เป็นดังใจไม่ได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ร้อนมันหลอกปล่อยมันเจ้าวางมันเจ้าเนาะ
0: ใช่
1: ขอเพลงให้น้องเด็กด้วยละกันขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
1: ไม่ทักรักไม่เกิด
0: ไม่ทักรักไม่เกิดนะฮะ
1: ข้อมูลที่เสกร่อนอยู่ที่ออนสี่นะน่าจะทำลายทิ้งหมดแล้วละมั้ง
0: น่าจะอย่างนั้นเหรอฮะ
1: น่าจะเหลือแค่เบอร์โทรร้านน่าจะเหลือแค่เบอร์โทรร้าน
0: เนี่ยเนี่ยน้องของร่อนบอกว่าสายปั่นเหรอครับพี่เสกสายปั่นเหร
1: อสายปั่นโอเคครับ
0: โอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับนะฮะ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับน้องเราว่าคุยเปลี่ยนเรื่องไปเป็นเรื่องมาไปเดี๋ยวธรรมะก็เดี๋ยวเรื่องเล่านะครับปวดหัวนะฮะเอาพิเศษก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วต้องถ้าอยู่กับพิเศษต้องตามไม่ทันนะฮะคล้ายๆดิจิวินแหละเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆนะฮะคุยเรื่องนี้เปลี่ยนไปเรื่องนั้นครั้งนั้นเปลี่ยนไปเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวธรรมะเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเป็น2 5คือไม่คือเวลาหน้าไมค์มันมีสั้นๆไงฮะไม่เกิน 2-3 นาทีงั้นต้องเอาทุกๆเรื่องมาย้ำรวมให้หมดพิเศษก็อยากคุยหลายเรื่องนะก็อยากจะย้ำหลายเรื่องก็เลยต้องอัดเข้าใส่เข้าไปนะน้องเราบอกว่าสายปั่นอ้าวคุยอยู่เปลี่ยนไปเรื่องธรรมะเฉยๆเลยนะฮะ มีคนแซวว่าใช่พิเศษใช่คนที่เป็นเสียที่ไปออกรายการโหนกระแสมั้ยวันนี้โหนกระแสนะเขาเชิญอันนั้นมาใช่มั้ยเฮียเลยนะเสียใช่ป่ะที่เขาโดนเมียเขาต้มตุ๋นน่ะที่เอาลูกน้องไปเป็นผัวไอ้คนน่ะโดนเล่นชู้โดนชู้อ่ะนะฮะตามนั้นแหละจ้ะอุ๊ยเดี๋ยวขอเปิดลูกทุ่ง2เพลงได้มั้ยเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงให้ฟังก่อนน้องที่คุณฟังขอมานะฮะพี่เอ็มอรัญญวาสีบอกว่ากราบสาธุครับคุณเสกร่อนนะฮะต้องรอเรือเหมือนกันนะฮะนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงของออยลี่ไม่ใช่สิเพลงของโจ้เจลเมอร์นะครับพอดีโจ้ขอมา2เพลงก็โดเนทมาต้องได้เปิดให้ก่อนนะครับเบนปรีชาสีแชทบอกคือเก่านี่ออยลี่อยู่ไหนออยลี่เรียกออยลี่มาฟานฟานวะฟาร์มไก่ออยลี่อยู่ไหมครับสีแชทบอกคือเก่าครับน้ำแข็งที่พูดไว้หนึ่งเพลงครับกูเป็นมาบดแล้วฉันเป็นมาหมดแล้วนะครับซบยกฉันครับจากคลาสรับทุกอย่างจากคลาสครับนาฬิกาตายจากบริสแลมครับ พนักงานใหม่โลกใบนี้ของปาโปเรโตซาร่าของน้องของดอนครับหนูมิเตอร์นอนผีเสื้อเล็กราชเมฆที่ฝากมานะฮะอ่ะมางั้นขอลูกทุ่งหนึ่งเพลงมาก่อนนะสีแชทบอกคือเก่านะครับดีเจเสกนะออยลี่ออยลี่มาฟังเพลงโจจะละเมออยากฟังเพลงนี้ว่ะขอสองเพลงนะเป็นลูกทุ่งแนวสไตล์อินดี้อีสานนะครับไอออยู่ป่ะทำไมอยู่เปิดเพลงเดียวก่อนนะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าสีแชทบอกคือเก่านะครับเพลงนี้ฝากมาจากโจ้ใจละเมอนะฮะเอาหนึ่งเพลงก่อนนะโจ้เนาะแล้วรอให้ยายออยลี่มาก่อนนะครับจะเปิดอีกเพลงหนึ่งอาจจะซุ่มฟังอยู่ก็เป็นได้นะครับอาจจะซุ่มฟังอยู่ก็เป็นได้นะฮะอาดื้อมาละทักแชทมาแล้วนะฮะเมื่อกี้พี่เสกเขาบอกงี้ดื้อเขาบอกว่ามาทวงสัญญาใหม่ว่าออกจากบ้านแล้วจะโทรศัพท์มาหน้าใหม่ไม่ใช่เหรอมาทวงสัญญานะครับไหนจะหน้าใหม่ไม่ใช่หรือซบยกฉันครับงานจากคลาสนะครับ
1: เรื่องที่เคยผ่านมาตัวฉัน
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะมีสายเข้ามาเดี๋ยวขอรับสายได้ก่อนนะแป๊บนึงนะสวัสดีครับ
2: อะไรกันเหรอวันกี้ใครยอมใครไม่ยอมพวก
0: นั่นน่ะสิใครไม่ยอมใครอ่ะ
2: ใครไม่ยอมใครผมฟังอยู่เฉยๆอะไรพี่พิเศษผมรู้อยู่ว่าผมรู้อยู่ว่าเขาพูดมาผมตอบโต้ไปชัดแล้ว
0: อ๋อเหรอแล้วตอบโต้ว่าไงเมื่อกี
2: ้ก็ตอบโต้ไปไงว่าแล้วถ้าคาบ้านขึ้นมาจะเข้าป่าไหม
0: อ๋อถ้าคาบ้านเตรียมเต็นท์หรือยังเนาะเข้าป่าหรือยัง
2: เตรียมตัวเก็บกระเป๋าเข้าป่าหรือยัง
0: นั่นน่ะสิเดี๋ยวรอดูเน
2: า
0: ะ
2: รอดูตีสอง
0: ตีสองรู้เลยตีสองนิดๆสองกว่า
2: ตีสองตรงตีสองตรงครับ
0: อ๋อตรงใช่ไหมแล้วเราว่าไงคืนนี้มันผลจะเป็นไงหรือไม่รู้เลย
2: ไม่รู้นะแต่มันก็เดามันก็เดาไม่ถูกกับมันไปเรื่อยอ่ะ
0: ต้องรอดูเนาะเราติดตาม
2: ต้องรอดูใช่ครับ
0: บอลลีสเปน
2: ก็ใช่ว่าจะของง่ายนะจำไว้คาบ้านก็อย่าเข้าป่าละกัน
0: ปอลอยิ่งใหญ่กว่านะ
2: นั้นไหนๆพูดถึงคาบ้านและ
0: ก็เลย
2: ขอเพลงครับขอเพลงแพ้คาบ้านของลีถังละกัน
0: ลูกทุ่งทุ่งนะใช่ไหม
2: ลูกทุ่งครับ
0: เดี๋ยวเปิดให้
2: เปิดต่อลูกทุ่งอย่างนี้เลยก็ได้เห็นเข้าลูกทุ่งอยู่พอดี
0: เดี๋ยวเราสักครู่จะเปิดให้มีลูกทุ่งอีก 2-3 เพลงอยู่แบบน
2: ี้ได้ครับ
0: โอเคนะมาคุงนะครับ
2: มอบให้เป็นของฝันพิเศษเผื่อคืนนี้แพ้คาบ้านขึ้นมาร
0: อดู
2: โอเคครับขอบคุณคร
0: ับขอบคุณครับมา1แก้วเมื่อกี้ลืมเปิดน้องหงล่อนนะฮะรายการเราเยอะเหลือเกินอ่ะแก้วนี้ให้น้องหงล่อนนะฮะนี่เตรียม S99 มาให้แล้วนะน้องหงล่อนนะนี่เติมโซดานะขย่าวโอ้โหอันนี้โต๊ะยังไม่แตกยังไม่พังนะฮะพี่สน S99 นะฮะคลาสครับบริสแลมโปเตโต้

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าซบอกฉันครับเพลงจากคลาสนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะเหนื่อยแค่ไหนให้ฉันได้ขอเยียวยานะฮะน้องของน้องบอกว่าวันนี้ชื่นใจจังเลยได้ยินเสียงแก้วกระแทกเมื่อกี้ปอลอลิฟูยิ่งใหญ่กว่าวันนี้พี่สดบอกว่าวันนี้มีแกงเห็ดสยอดมะขามครับเห็ดเหลืองเห็ดแดงเห็ดลมนะฮะกินไปเรื่อยๆนะฟังเพลงไปเรื่อยๆพี่จะได้ไม่เหงากันเนาะไม่เหงาชิวๆแน่นอน

0: ไม่เป็นไรฉันรับไปทุกอย่างครับนี่คือเพลงจากพี่แบงค์คลาสฉันเองครับแหมจะแย่แค่ไหน
1: ใบไม้มันยังพลัดไป
0: ชนแก้วครับพี่ภาสกรครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพลงที่มีชื่อว่านาฬิกาตายครับงานจาก Body Slam นะครับที่ฝากคุณด้วยกันละกันนะฮะนาฬิกาที่ตายไปแล้วนะฮะแล้วจะเปิดเพลงไปเรื่อยๆคืนนี้นะครับพี่สดบอกว่าวันนี้ได้ยินเสียงน้องของเราและคล่องคอจังเลยโซดาหมดไปหลายขวดแล้วตอนนี้นะฮะเดี๋ยวฟังโปเตโต้ครับเพลงใหม่ของโปเตโต้ชื่อว่าพนักงานใหม่บนโลกใบนี้ครับลืมไปหรือเปล่าของซาร่านะสลับกับลูกทุ่ง2เพลงครับนอนผีเสื้อหนุ่มมิเตอร์แล้วก็กูเป็นมาเบิร์ดแล้วของน้ำแข็งทิพวรรณแพ้คาบ้านครับหลีทางเพลงลูกทุ่ง1เพลงเล็กราชเม็ด2เพลงอู่ธนาธรที่ฝากมาด้วยนะครับแหมวันนี้เพลงเพราะหลายเพลงทีเดียวนะวันนี้คุยกันไปเรื่อยๆอ๋อไม่ทักรักไม่เกิดนะฮะพี่เอมันพี่ของพี่เสกร่อนด้วยนะครับ

พราะนี่นะที่นี่นะชื่อเพลงว่าพนักงานใหม่บนโลกใบนี้มารอบนี้มาแบบช้าๆซึ้งๆแฮะไม่ได้มาแบบกระแทกแดกดันอารมณ์เพลงตุ้มตามตุ้มตามเท่าไหร่สำหรับเพลงนี้นะครับทนายพี่ช่วยสมนึกจากพังงาด้วยนะครับเบาๆครับอยากฟังครับทำเพื่อให้ลืมล่ะอยู่ท้ายรายการเปิดให้พี่จุ้ยนะครับหาทุ่มแล้วตอนนี้นั่งฟังเพลงกันไปสบายๆนะฮะวันนี้มีขิงอะไรอีกไหมฮะวันนี้เน้นเปิดเพลงกันเนาะเดี๋ยวหาเรื่องราวมาคุยกันเดี๋ยวเล่าข่าวกันสักหน่อยแล้วก็มีเรื่องหลอนท้ายรายการเช่นเคยนะครับลืมไปหรือเปล่าครับนุสราผงประเสริฐนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับดีแคร์ไรส์นะฮะทำไมในแอปถึงฟังไม่ได้หาไม่ได้หรอได้สิเขาฟังในแอปกันมากมายอะฮะได้สิทำไมจะไม่ได้อะ

ลืมไปหรือเปล่าครับที่น้องหงส์ร้อนอยากฟังสำหรับเพลงนี้นะครับนะฮะน้องร้อนบอกว่าหงส์แดงใส่กริ้งหวานเจี๊ยบค่ะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่ามาร์คคงเลยตอบกลับว่าเดี๋ยวตีสี่รู้ผลแล้วจ้ะจะใส่กริ้งหรือจะขุ่นมัวนะฮะจะใส่กริ้งหรือจะขุ่นมัวเดี๋ยวรอดูนะฮะตีสี่รู้ผลแน่นอนนะครับนะฮะพิศรายุทธขอเพลงคิดถึงของพิชเมเกอร์เข้ามาด้วยนะฮะได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะพี่สดว่านั่งฟังเพลงไปเรื่อยๆครับนั่งดื่มไปเรื่อยๆ S99 นะฮะชิวไปวันนี้โซดาพี่สดนี่ก็เป็นสายโซดาอะไรอย่างเงี้ยดื่มเยอะมากนะฮะแต่ส่วนมากดื่มโซดาส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวจะเปิดลูกทุ่งให้ฟังสัก 2-3 เพลงนะครับพอดีมีคนฟังขอมามีหนูมิเตอร์1เพลงครับนอนผีเสื้อลูกทุ่งอินดี้1เพลงครับน้ำแข็งที่ประวันกูเป็นมาเบิร์ดแล้วนะฮะน้ำแข็งที่ประวันแล้วก็แพ้คาบ้านอุ๊ยนี่จะว่าให้ใครนะมาคุงหลีถังนะฮะฝากไว้ยังปอลอหรือเปล่านะคิดถึงจะพิชเมเกอร์นะครับไม่ทักรักไม่เกิดเอาไม่ทักรักไม่เกิดก่อนมาไม่ทักรักไม่เกิดแล้วก็คิดถึงพิชเมเกอร์แล้วก็เล็กรัชเมศนะครับรวมถึงเพลงเทวดาของอู่ด้วยนะฮะที่ฝากมาที่เตรียมเอาไว้ในค่ำคืนนี้นะครับนั่งฟังเพลงไปสบายสบายคืนนี้ห้าทุ่มกับอีก8 นาทีนะฮะดีกันกับดีเจวินที่ BP Radio ครับมาขอแวะไปลุกทุ่งสักเพลง 2-3 เพลงมานอนผีเสื้อนะครับพี่เอ็มรันวาสีบอกว่าดีเจครับขอฝากเชิญนุ่นทำบุญด้วยนะครับเพื่อเป็นกองทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพิสูจน์สามเณรอภาพาสนะครับณมูลนิธิอภิบาลส่งลงตามหาบัวนะฮะโรงพยาบาลอุดรธานีครับลองเข้าไปที่ Facebook ก็ได้หรือบัญชีของทางด้านของลงตามหาบัวบัญชีมูลนิธิอภิบาลส่งนะฮะธนาคารกรุงไทย401-3-36702-5ลองเสิร์ชข้อมูลใน Facebook ก็ได้นะครับจะมีข้อมูลให้เพิ่มขึ้นมานะครับบุคคลที่ทนในสิ่งที่คนอื่นทนได้ยากทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ยากบุคคลนั้นจะเข้าถึงความสำเร็จของชีวิตความอดทนและความขมขื่นจะเกิดขึ้นในเบื้องต้นของการทำความดีครับแต่จะได้รับความชื่นมื่นในช่วงบั้นปลายนะครับหลวงปู่แหวนครับนะทักทายพี่ช่างเบสด้วย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านอนผีเสื้อนะครับผู้ฟังที่ขอมานะฮะสุดท้ายร่างกายก็มอดไหม้มอดมวยมรณะกลายเป็นปุ๋ยดินนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าหลายๆคนนั้นคงจะเขาเรียกว่ารู้และเข้าใจดีในจุดนี้นะฮะคุณฟังครับวันนี้มีข่าวใหญ่หลายข่าวโดยเฉพาะกรณีการยิงกันเกิดขึ้นใช่ไหมครับพี่เหนือเพชรบุรีนะฮะประเด็นใหญ่ตอนกลางวันที่ผ่านมาก็คือประเด็นของการไปยิงครูที่โรงเรียนคุณฟังเดี๋ยวมันจะมีข่าวมาเรื่อยๆ เรื่องจริงเดี๋ยวมันจะมีข่าวมาเรื่องการยิงเพราะว่ายิ่งคนเห็นข่าวเยอะมันเป็นการกระตุ้นคนที่เขามีการคิดวางแผนอยู่แล้วนะครับว่าจะไปยิงใครเสียชีวิตนะฮะไปดูเหตุการณ์กลางวันก่อนเนาะนะครับที่บางละมุงชลบุรีนะฮะล่าสุดเมื่อช่วง3ทุ่มที่ผ่านมาลูกชายนะลงทุนขึ้นมาจากทางใต้ทีเดียวนะครับเป็นตำรวจเหมือนกันเดินทางขึ้นมาครับเพื่อจะมาเกลี้ยกล่อมพ่อที่วันนี้ยิงแม่ตุยที่โรงเรียนนะครับ3ทุ่มเมื่อกี้นะครับบุตรชายของตำรวจนะครับทัดพงศ์นะฮะร้อยตำรวจตรีนะฮะบุตรชายชื่อสิบตำรวจเอกสิบตำรวจเอกรัชตะนะครับหรือว่าโฟกนะบุตรชายของร้อยตำรวจตรีทัดพงศ์นะฮะเดินทางมาจากภาคใต้มาที่บ้านพักนะฮะที่บ้านส่วนตัวนะบ้านจัดสรรนะฮะพยายามเจรจากับพ่อที่มีอาการตึงเครียดนะฮะพยายามจะบอกว่าพ่อใจเย็นๆวางอาวุธนะต่างๆนานานะฮะโฟกรักพ่อนะฮะขอร้องให้พ่อวางบุแล้วเดินมาหาออกมาหาตำรวจเพราะว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามแม่ลูกชายจะพยายามเรียกร้องเกลี้ยกล่อมแล้วก็ร้องไห้กว่าครึ่งชั่วโมงนะฮะไม่มีเสียงตอบรับและโต้ตอบจากภายในบ้านนะครับเจ้าหน้าที่จึงให้ลูกชายออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับขณะที่กำลังตำรวจยังคงตรึงพื้นที่โดยรอบอย่างเข้มงวดทีเดียวนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับมีทั้งญาติคนสนิทบุตรนะฮะหมดโอนะฮะที่ให้ความเกรงใจเข้าช่วยเจรจาแต่ยังไม่สามารถติดต่อภายในบ้านได้ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมกำลังอุปกรณ์เข้าตรวจสอบภายในบ้านแต่หลังจากเตรียมความพร้อมได้เพียงไม่กี่นาทีครับมีคำสั่งให้ชะลอภารกิจดังกล่าวไว้ก่อนที่ชุดปฏิบัติการและผู้บังคับบัญชาจะเข้ามาประชุมกันอีกครั้งนึงนะฮะทางนี้เจ้าที่ยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเขาเกรงว่าถ้าเขาบุกไปเนี่ยเขาจะยิงตัวเองตายโอ้เขายิงตัวเองตายนะฮะอันนี้คือกรณีข่าวใหญ่วันนี้นะที่เกิดขึ้นในมะกุงนาชลบุรีอีกแล้วชลบุรีนี่แหล่งรวมเนาะพี่ทุกอย่างนะมีทั้งปืนผาหน้าไม้นะฮะมีทั้งเคอรี่นะฮะใช่ไหมมะกุงมีทั้งเคอรี่มีทั้งฟาร์มไก่นะฮะส่วนหนึ่งข่าวใหญ่วันนี้อีกที่เพชรบุรีเขาย้อยแม่แสดงวันนี้พี่เซเว่นเคไม่มานะเขาย้อยจะถามสถานการณ์หน่อยว่าที่เกิดเหตุอยู่ไกลไหมนะฮะเพชรบุรีเดือดนะฮะแฟนใหม่ปืนโหดครับรัวยิงผัวเก่าแฟนเก่าของสาวคนรักเข้าหัว5นัดลำตัว1นัดคุณฟังนอนตายคาบ้านทีเดียวนอนตุยคาบ้านที่เขาย้อยเพชรบุรีครับ5โมงครึ่งนะครับ9กันยาตำรวจรับแจ้งมีเหตุยิงกันนะฮะในซอยทางเข้าวัดยางหมู่3เขาย้อยเพชรบุรีครับรีบแจ้งเจ้าที่เจ้าที่ไปที่เกิดเหตุอย่างด่วนนะฮะอาสากู้ภัยนะพบมอเตอร์ไซค์ Honda Dream 125สีแดงทะเบียนเพชรบุรีนอนตะแคงคว่ำอยู่นายธีรพัฒน์ครับอายุ32ปีตำบลเขาย้อยครับเพชรบุรีเสียชีวิตจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะผู้ตายถูกยิงด้วยปืน9มม.ฮะจำนวน6นัดทีเดียวกระสุนเข้าบริเวณศีรษะ5นัดและขาลงตัว1นัดครับผู้ก่อเหตุอายุ30ปีนะฮะชื่อธวัชชัยครับเป็นคนเขาย้อยนั่นแหละนะครับตำบลสะพังนะฮะเนาะก็เข้ามอบตัวแล้วกับตำรวจนะก็มีการควบคุมตัวไปนะฮะเหตุเกิดทางก็ไปชี้จุดที่อาวุธปืนไปทิ้งประมาณ1กิโลเมตรนะครับจากการสอบถามนะครับนายธวัชชัยนะครับเป็นแฟนใหม่ของผู้หญิงสาวคนหนึ่งครับซึ่งเป็นภรรยาเก่านะฮะของผู้เสียชีวิตโดยก่อนเกิดเหตุผู้หญิงสาวเคยรับปากว่าเนี่ยหนูจะเลิกกับผัวเก่าแล้วนะและหันมาคบกับพี่ธวัชชัยคนเดียวแต่ทราบภายหลังว่ายังคงมีความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตอยู่นะครับจึงเกิดความหึงหวงไม่พอใจก่อนจะตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตดังกล่าวนะฮะขณะเดียวกันเจ้าที่ได้สอบได้ตามจากกล้องวงจรปิดก็เห็นภาพทั้งหมดเลยนะครับเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่นะฮะคือมันเป็นเรื่องของผู้หญิงด้วยแหละที่ไม่ยอมตัดความสัมพันธ์ถ้าผู้หญิงยอมตัดมันก็จบนะฮะแล้วก็ผู้ชายด้วยแหละทั้งสองฝั่งนะครับเรื่องนี้จริงๆถามว่าใครผิดหมดนะฮะแฟนเก่าเมียปัจจุบันแล้วก็ตัวเองด้วยที่หักห้ามใจไม่ได้นะถ้าสมมติคิดว่าเขาเลิกไม่ได้ก็ต้องหาวิธีอื่นไม่ใช่ไปยิงคนอื่นตายแบบนั้นหรือถ้าสมมติว่ามีเหตุผลว่าเขายังมาจ้อแจ้อยู่ก็แจ้งตำรวจหรือวิธีการอื่นๆไม่ใช่เอาปืนไปยิงไม่ใช่ว่าตัวเองจะมีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะคือดีใจว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามีข่าวปืนออกมาด้วยและหลายๆคนมีปืนในครอบครองเวลามันหน้ามืดมาเนี่ยปั๊บมันยิงหมดเลยนะหน้ามืดตาลายมาปั๊บมันโกรธไงมันแค้นไงนะฮะสรุปว่า3คนนี้จะมีเวรกรรมด้วยกันถ้าตามหลักพระพุทธศาสนานะเขาบอกว่ามีกรรมร่วมกันนะมีกรรมร่วมกันนะฮะ
ส่วนผู้ชายคนที่ตายก็รู้ว่าตอนนี้เขามีผัวใหม่แล้วก็ยังไปจ้อแจ้จ้อแจอยู่ส่วนผู้หญิงเองก็รู้ว่ามีผัวใหม่แล้วก็ไปจ้อแจ้แจเขาทำไมเพื่อมันผิดหมดเลยมันผิดทั้งสามคนแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่วันนี้นะฮะเป็นวันทองครับดีเจฮะเป็นนางวันทองสองใจนะฮะเอาจริงๆนะผู้หญิงสมัยนี้นะบางครั้งบางทีเป็นนกต่อนะร้ายกว่าผู้ชายอีกนะไปอย่างกรณีของวันนี้ที่ออกรายการโหนกระแสเห็นข่าวไหมครับเห็นไหมโหนกระแสวันนี้ข่าวใหญ่เลยนะนายช่างนะฮะมีแฟนอายุห่างกัน10กว่าปีได้มาเป็นเมียตั้งแต่อายุ22-23นะฮะตอนนี้มีอายุ30ต้นๆไปแอบมีชู้กับคนงานของตัวเองนะฮะที่ทำงานอยู่ซึ่งคนงานเรียกตัวเองว่าพ่อด้วยซ้ำนะนะให้สตังค์นะฮะนะดูแลอย่างดีนะทั้งลูกจ้างคนงานทั้งเมียตัวเองไปทำจมูกเสริมจมูกที่สำคัญคือไปรีแพรมด้วยนะฮะไปรีแพรมด้วยว่ะเสกศิวัตรพิเศษครับรีแพรนี่แปลว่าอะไรครับพี่เสกศิวัตรพี่เสกศิวัตรช่วยอธิบายคำว่ารีแพรหน่อยสิฮะเสียก็บอกว่าไปรีลงทุนรีแพรให้ด้วยกลายเป็นว่าภรรยาตัวเองเนี่ยเอาลูกน้องคนงานไปเป็นผัวเฉยเลยนะฮะก็เลยมาร้องเรียนกับรายการโหนกระแสนะฮะตายแล้วนะฮะซื้อเงินซื้อทองซื้อบ้านซื้อทองซื้อรถให้นะฮะสุดท้ายเมียตัวเองนะฮะหนีไปกับชู้เฉยเลยนะฮะซึ่งเป็นคนงานตัวเองนะฮะน่าเห็นใจเสียไหมเนี่ยนะโอ้ยพี่ไปคิดอะไรมากตัวเองได้เมียเด็กก็ต้องอย่างนี้แหละตามสภาพนะเขามันไม่ใช่วัยตัวเองนะแล้วที่สำคัญคือได้เมียมาจากร้านเหล้าคุณฟังร้านเหล้าใครเอาใครเอาเป็นใครเป็นเมียเป็นผัวไม่มีนะฮะคนทำงานร้านเหล้าคุณฟังฮะคือพวกนี้คือพวกเคอรี่นะฮะเขาจะอยู่กับใครนานไหมถ้าผู้หญิงผู้ชายนะฮะอยู่กับใครไม่นานหรอกครับมันต้องได้มาจากคนที่ทำงานร่วมสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันนะฮะทำมากินเดือนไม่ใช่บอกว่าคนที่เป็นเด็กเป็นสาวเป็นน้อยไม่มีนะเสียที่ได้แฟนเด็กกว่าแล้วก็อยู่ด้วยกันนานก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้ได้เมียมาจากร้านเหล้าแค่ร้านเหล้ามันก็เริ่มต้นที่ไม่ดีแล้วนะครับ และคิดว่าเขาจะอยู่ตัวเองนานหรอก็เลยมาร้องเรียนกับรายการโหนกระแสนะฮะนะครับว่ากันไปกันละกันนะครับเนาะนะฮะพี่เอ็มโอ้ดีเซครับเคยไปทำงานที่ชลบุรีเมื่อก่อนครับปืนเถื่อนเยอะมากเลยฮะจริงเหรอพี่โอ้เป็นศูนย์รวมเลยนะเป็นศูนย์รวมเลยนะต้องเปิดเพลงเรา3คนของอิทธิพลังกูลครับดีเจพี่เหนือบอกดีเจครับใกล้ๆบ้านผมเลยฮะข้างบ้านเลยครับได้ยินกันจริงเลยครับพี่ขอเพลงรักสามเศร้าหน่อยไลฟ์ดีเจฟังหน่อยได้ยินเสียงปืนไหมพี่พริกไทยนะฮะพริกไทยครับให้น้องมันใช่ไหมอ๋อให้ผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมฮะแล้วพี่ได้ยินเสียงปืนดังไหมฮะหรือไม่ได้อยู่บ้านฮะขอเพลงรักสามเศร้าใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันนะฮะพี่สายรู้ว่าดีเจครับยังโสดนะฮะแต่อยากมีอารมณ์แบบมีคนมาคิดถึงนะครับดีเจประชาสัมพันธ์ให้หน่อยกรุงเทพปทุมนนทบุรีครับขอโซนนี้แล้วกันนะครับแวะมาคุยกันได้นะฮะแล้วพิศรายุทธครับในภาพโปรไฟล์นี่ถ่ายกับแฟนไม่ใช่เหรอฮะหรือว่าลูกนะฮะนะถ่ายรูปคู่กันนี่คืออะไรก่อนอยากมีใหม่อีกคนหนึ่งเหรอฮะโอ้ตายแล้วระวังโดนปืนยิงนะพี่นะโอ้ระวังโดนปืนยิงนะนะครับมาต่อกับเพลงดีกว่ามัวแต่เมามอยกันนะฮะมารักสามเศร้าเหรออ่ะงั้นเปิดให้ก่อนก็ได้มารักสามเศร้าจะได้เข้ากับข่าวนะฮะรักสามเศร้าเราสามคนนะฮะรักสามเศร้าเดี๋ยวนะดิฉันขอดูแป๊บนึงนะฮะนะรักสามเศร้าของพริกไทยนะครับคนหนึ่งเขาก็ดีกับฉันจะทิ้งเขาลงยังไงนะฮะแน่อ๋อในภาพเป็นรับหลานสาวเหรอฮะแล้วก็เข้าใจว่าลูกนะฮะแหมสรายุทธพี่ปิดหน้าตัวเองไว้นะมองไม่เห็นหน้านะเราไม่รู้ว่าวัยไหนอ่ะใครสนใจพี่สรายุทธนะฮะหน้าตาดีมีตังค์ใช้นะฮะกรุงเทพปทุมนนทบุรีทักทายได้นะครับนะพี่สีสาวเนาะ

ี่ยสุดท้ายรักสามเศร้าก็ทำให้คนต้องตีกันต้องยิงกันนะครับเมื่อกี้เราเล่าข่าวเกี่ยวกับกรณีของผัวใหม่ไปยิงผัวเก่านะฮะพี่เสกบอกว่าดีเจครับมีคำพูดหนึ่งนะพี่เอ็มรันวาสีเคยยินคำนี้ไหมฮะเป็นอนัตตานะเขาบอกว่าศาลานารีวิถีคงคานี่เรามาฟังความหมายหน่อยไหมว่าความหมายแปลว่าอะไรนะครับเป็นอนัตตานะฮะเราคงได้ยินได้ฟังคำโบราณที่เขาว่าศาลานารีวิถีคงคานะครับคุณผู้ฟังนะฮะไม่ใช่ของใครเป็นอนัตตานะครับใครมาก่อนถึงก่อนคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้พักผ่อนพักงีบได้คุยได้จีบถ้าพอใจเข้าใจการตกลงกันได้ก็จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของจะเข้าเจ้าของได้ใช้ร่วมกันได้ใช้ประโยชน์นะฮะได้ใช้สอยบนถนนนะได้อาบน้ำชุ่มฉ่ำเย็นกายสบายในแม่น้ำคงคาเพราะเสมือนว่าสิ่งเหล่านี้เสมือนว่าเป็นของกลางเป็นของสาธารณะไม่ใช่ของใครเป็นอนัตตาสุดท้ายก็ต้องเลิกราแจกแยกกันไปลาจากแยกทางกันไปนี่อันนี้ก็เป็นความหมายนะฮะที่เขาเขียนเอาไว้เออนี่เรื่องจริงเลยนะมันก็จริงและอาจจะจริงและไม่จริงทั้งหมดนะฮะคุณผู้ฟังพี่เสกบอกว่าเรื่องนี้นี่สุดท้ายสุดแล้วนะผัวเก่าตายผัวใหม่ติดคุกผู้หญิงมีผัวใหม่ครับดีเจมันจะวนเวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้บางทีคนแบบนี้เขาเรียกว่าคนมีกรรมนะจริงๆผู้หญิงมีกรรมผู้หญิงมีกรรมแล้วก็มีอะไรอย่างผู้หญิงกินผัวดวงกินผัวนะฮะอยู่ใครได้ไม่นานต้องมีเหตุอันเป็นไปต้องเลิกรานะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่านรกส่งมาเกิดอุ้ยแรงมากอาจจะเป็นบุคคลสักคนหนึ่งที่มีกรรมนะฮะทำให้คนอื่นตายโอ้ถ้าเป็นเรารู้สึกบาปนะใช่ไหมล่ะเราเป็นบุคคลที่ทำให้คนอื่นต้องมาตายอีกคนติดคุกอีกคนตายอ่ะเพราะใครเพราะตัวเองอ่ะอันนี้เราไม่อยากจะไปโทษผู้หญิงนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ใช่ไม่ใช่เหรอถ้าไม่มีเธอผู้นี้มันก็ไม่เกิดเหตุการณ์ไม่ใช่ล่ะถ้าเธอเลิกสนิทแล้วเธอหนีห่างออกมาแต่เธอก็ยังไปก็แก้กับเขาอยู่นะฮะการให้ใจให้ความหวังนะเออนะก็เป็นกรรมเป็นเวรเหมือนกันเนาะสวัสดีป้านกแก้วด้วยกันละกันทักทายนะฮะอันนี้ก็เป็นสาระจากข่าวเนาะวิถีธรรมจากข่าวนะฮะคุณฟังฮะคุณฟังเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะฮะพี่สนว่าดีเจครับตายก่อนเป็นผีรุ่นพี่ไงครับดีเจเดี๋ยวตายก่อนเป็นผีรุ่นพี่นี่ไม่ได้นะฮะคงจะต้องทำใจถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมของแต่ละคนละนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังนะฮะงั้นขอลูกทุ่งอีกสัก2เพลงได้ไหมกูเป็นมาเบิร์ดแล้วนะฮะน้ำแข็งที่พวันเป็นลูกทุ่งอินดี้อีสานนะครับพี่เอ็มรันวาสีว่าขอเสนอคำว่าคู่กรรมคู่เวรครับเขามาเอาคืนกันในชาตินี้ครับดีเจอ๋อเป็นได้เหมือนกันนะฮะข้าจะเป็นคู่กรรมคู่เวรกันนะฮะเรามองเรื่องของธรรมะเนาะ

งนี้จากน้ำแข็งที่ประวันชื่อเพลงว่ากูเป็นมาเบิร์ดแล้วนะฮะเป็นมาหมดแล้วล่ะนะครับในส่วนนี้นะครับคนเราถ้าเราเจอหลายๆเรื่องราวเจอประสบการณ์มันจะสอนเราเองเนาะเจอคนหลายประเภทหลายสิ่งหลายอย่างเนอะเดี๋ยวจะเคลียร์เพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังแพ้คาบ้านของหลีถังนะฮะน้องร้อนหลับยังเพลงนี้ฝากให้กับปลอหรือเปล่าจะแพ้ไหมเนาะคืนนี้เราติดตาม2 ตี 2 ถึง 4 รู้ผลแน่นอนนะครับไม่ทักรักไม่เกิดจากเฟียสครับทำพรื่อให้ลืมนะเพลงใต้หนึ่งเพลงคิดถึงจากพิชเมเกอร์ครับอู๋ธนาธรเพลงเทวดาครับและปิดท้ายด้วยเล็กราชเมธนะครับพี่เฟิร์สบอกว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้นฮะไฟไหม้เหรอที่ไหนเอ่ยไฟไหม้แรงมากเป็นโรงงานที่นอนที่อยุธยาเหรอฮะโอ้ข่าวนี้น่ากลัวเนาะ

แท้ค่ะบ้านครับนี่คือหลีถังนะครับเปิดเพลงพระบอกต่อเนื่องเลยคืนนี้นะฮะนี่ไงน้องร้อนมาแล้วเปิดเพลงนี้ขอให้จอดับแอปล่ม YouTube หมุนนะดีเจนะฮะจะขอให้กันเลยเหรอฮะโอ้โหคำสาปแช่งจะไม่เป็นผลนะฮะพี่ใหม่บอกว่าดีเจครับเมื่อกี้ที่เล่าข่าวมาบอกว่าเจออะไรเงี้ยเมื่อกี้เจอหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วพี่ใหม่เคยเจอแพ้คาบ้านไหมครับฮะเคยเจอโดนหลอกเงินหลอกเลี้ยงลงเลี้ยงเล่าเจอหมดแล้วแพ้คาบ้านมีไหมฮะไม่ทักรักไม่เกิดครับวันนี้ขอมาจากพิเศษร่อนนะฮะ

หนึ่งเพลงความหมายดีๆครับจากนี่เลยนะฮะไม่ทักรักไม่เกิดนะครับเพลงที่พี่เสกร้อนขอมานะครับนะฮะพี่โอส่งภาพมาบอกว่าดีใจครับแซวบอลหน่อยสัปดาห์หน้าพี่รออยู่นะจ๊ะนะครับแมนยูอาทิตย์หน้านะครับ4:30 นะฮะ4:30ปะทะกับแมนซิตี้นะฮะอาทิตย์13/9นะฮะ น้องหมาทำท่าตกใจเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับในส่วนของสัปดาห์หน้านะครับ เรื่องบอล นี่ขิงทั้งวันทั้งคืน24 ชั่วโมงแน่นอนนะฮะทักอะไรอ่ะทักพิเศษร่อนนะคะทักแล้วทักแล้วพิเศษครับน้องร่อนเขาทักแล้วในแชทนะครับไปตอบด้วยขอเบลน285ด้วยทำพรื่อให้ลืมครับเพลงนี้เพลงใต้1 เพลงนะครับ

ทำเพื่อให้ลืมทำไงน้อยให้ลืมนะทำยังไงให้ลืมนั้นเนี่ยนะฮะตอนนี้กำลังเมามอยกันอยู่น้องหงร่อนนะครับหลายคนนะฮะพี่เสกว่ามาทักน้องหงร่อนแล้วมานะครับทำไมต้องเป็นเราเพลงใหม่แอลกอฮอล์ล่ะฮะเดี๋ยวรอเพลงเต็มมานะ12ได้ฟังพร้อมๆกันเนาะมาคุงบอกเอาไว้นะฮะนะครับสุวิมลนะฮะไปนอนแล้วนะฮะลาติสวัสดีคนเฒ่าหลับตรงเวลาเนาะสุวิมลป้านกแก้วคือตรงเวลามากเลยนะฮะคนเฒ่าคุณภาพหลับตรงเวลานะฮะส่วนคนอื่นไบโพล่านี่มาเป็นไม่เป็นเวลาพอพวกไบโพล่ามาจะประมาณเที่ยงคืนไปนะครับพวกนี้ไม่หลับไม่นอนกันเดี๋ยวสักพักคุณฟังใช่ไหมประมาณสัก5 ทุ่มตาทีจะมาเที่ยงคืนนี่คืนจะทีจะมานะฮะส่วนดื้อนี่มาไปไบโพล่านะพี่สนวันนี้เจ๊ครับมาเจียวไข่ต่อโอ้โหกับแก้มดีตลอดพี่สน S99นะฮะเดี๋ยวเจ๊ค้างเพลงอะไรบ้างใช่ไหมครับเดี๋ยวจะให้ฟังคิดถึงจากพิชเมเกอร์นะฮะเทวดาจากอุทาทรครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องหลอนหนึ่งเรื่องวันนี้เป็นเรื่องราวของเรื่องเล่าจากต่างแดนครับเรื่องหลอนที่เกาหลีนะฮะตอนที่ผู้เล่าเนี่ยเขาได้มีโอกาสไปทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีไปพักโรงแรมเจอเรื่องราวแปลกๆด้วยเลยทำให้เขารู้เลยว่าโอ้โหวิญญาณเนี่ยนะฮะเขามีทุกที่ทุกทางทุกชนชาติจริงๆนะผีมีทุกที่ทั่วโลกจริงๆนะฮะเดี๋ยวมาไล่ฟังนะครับคิดถึงครับจากพิชเมเกอร์นะครับ

ก็ฉันมีเพียงเธอนะฮะอ่ะหนึ่งเพลงพร้อมนะครับจาก Peacemaker นะครับน้องร้อนว่าขอตัวไปนอนก่อนปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะฮะน้องร้อนพี่ใหม่ก็ฝากบอกว่าน้องเป็ดร่วงใจร้ายมากไม่ทักพี่บ้างเลยพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆนะฮะพี่แค่เพชรว่าเรายังอยู่เด้ออามาถ้ายังอยู่ก็เปิดให้มาเด้อว่าแอบฟังอยู่จ้าดีเจเอาสาวด้วยแอบฟังอยู่หรอแต่ไม่ลงแชทใช่ไหมเทวดาครับจะอู่ธนทรนะฮะ

ชื่อเพลงว่าเทวดาครับจากพี่อู่ธนาธรนะครับพี่เพชรว่าขอตัวนอนก่อนเที่ยวเพชรนะบอกว่าขอตัวนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกันบ่ายๆนะรีบหลับจังเลยพี่แหมสาวดื้อพี่เสกเข้ามารอหลายวันแล้วเมื่อไหร่จะหน้าไมค์สักทีส่งเสียงก็ได้มาอัดเสียงส่งมาก็ได้นะไม่ทำตามสัญญาออกโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ยอมโทรมานะวันนี้มีหลายอย่างนะเบน2เป็ด5ก็มีแสงโสมจะเอาอะไรกินแสงล่ะฮะหรือจะอะไรมีหลายแบบเพราะร้านพี่เสกก็เป็นร้านเหล้านะฮะเขาพร้อมประเคนให้ทุกอย่างขอให้หน้าใหม่ส่งที่อยู่มาเดี๋ยวจัดส่งไปรษณีย์ให้ถึงบ้านหรือจะมาเจอที่ร้านก็ได้นะฮะ พี่เสกร้อนเขาอยากได้ยินเสียงหน้าใหม่กันเองสั้นๆหรืออัดเสียงก็ได้ส่งมาพี่วินค้าขอเพลงหน่อยก็ได้อัดเสียงส่งมาก็ได้ป่ะพี่วินค้าขอเพลงหน่อยค่ะขอเพลงอะไรก็ว่ามาเดี๋ยวเปิดเพลงให้พี่เสกเขาสดับรับฟังเสียงสักหน่อยนะจะได้รู้ว่าเป็นเยี่ยงไรนะฮะเหล้าเพียบนะฮะน้ำแข็งโซดาเพียบเต็มลังทีเดียว หลังใหม่เมื่อกี้ขยันขยอนะฮะอย่าได้ยินเสียงเด็กดื้อหน้าใหม่ว่ะตายแล้วตายแล้วนะฮะเอาละช่วงนี้ตอนนี้ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนนะคุณฟังครับเดี๋ยวเรามาเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาเล่าหลอนให้ฟังละหนึ่งเพลงครับจากเล็กรัชเมศครับชื่อเพลงว่ากลางมหาสมุทรนะครับหลังจบเพลงนี้เรามาฟังเรื่องหลอนกันวันนี้มีเรื่องราวหลอนจากต่างแดนนะครับป้าพาไปเที่ยวเกาหลีกันมาคงว่าอัดส่งมา40วิพอ10วินาทีนะฮะลองอัดส่งมาแต่ดื้อในจุนเคยได้ยินเสียงหน้าไมค์แล้วเสียงจะแว๊ดๆๆๆหน่อยเสียงจะแว๊ดๆหน่อยนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฝ่ากลางมหาสมุทรนะกลางมหาสมุทรนะครับหนึ่งเพลงที่มีความหมายดีๆนะหยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยแล้วกันในชั่วโมงนี้เลยครับอาชาบูม่อมาพอดีเลยกลางทางก่อนได้ไหมอาชาบูม่อจะเล่าเรื่องผีแล้วมาตรงเวลาพอดีเลยนะฮะเที่ยงคืน2นาทีตอนนี้นะชาบูมาวันนี้เราจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกาหลีนะครับมีประสบการณ์ขนหัวลุกนะฮะของคนหนึ่งนะฮะเขามีโอกาสได้ไปทำศัลยกรรมนะที่เกาหลีแล้วก็ได้ไปพักโรงแรมหนึ่งที่เกาหลีพร้อมยังเขาบอกว่าผีนี่มีทุกที่ทุกทางนะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยแขกอินเดียอินโดนีเซียอังกฤษฝรั่งมีหมดเลยนะยังมีได้เจอผีมาถึงก็หลอนเลยมิ้นมันถึงเวลาไม่ช้าท้ายรายการไม่เที่ยงคืนพอดีแหกตาดูเวลาก่อนนะแหกดูเวลาก่อนกี่โมงแล้วตอนนี้นะฮะยังมิ้นนี่นะทำไมบอกว่าหน้ากำลังเหมือนผีเหรอมิ้นตอนนี้มิ้นต้องเดินทางผ่านสุสานอยู่ไหมต้องเดินทางผ่านสุสานอยู่ไหมเพราะมิ้นตอนเลิกงานตอนเย็นเนี่ยต้องเดินทางผ่านสุสานคนเป็นทุกวันทีเดียวนะฮะนะเดินไปหลอนไปดีว่ามันยังไม่มืดเนาะนะครับอ่ะมาเราเริ่มเลยกันละกันนะเรื่องนี้เล่าโดยคุณเบนซ์ครับคุณเบนซ์ขมคอเบนซ์ขมคอนี่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักร้องนะครับอยู่ในโซเชียลในออนไลน์ได้มีการเล่าประสบการณ์มากมายทั้งในต่างแดนและในไทยนะครับครั้งหนึ่งนะครับได้มีโอกาสได้ไปทำศัลยกรรมผู้ชายนะไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีนะครับไปทำจมูกไปทำหน้าที่เกาหลีนะครับก็เลยนัดกันไป3คนมีผู้จัดการส่วนตัว1คนและเพื่อนอีก1คนนะครับไปจองโรงแรมครับเป็นโรงแรม1นะฮะใจกลางเมืองเกาหลีเลยนะฮะพอไปถึงแล้วปั๊บก็เป็นโรงแรมระดับประมาณ3ดาวก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายเพราะว่าต้องจองให้ใกล้กับคลินิกโรงพยาบาลศัลยกรรมนะครับจริงๆในเกาหลีที่ศัลยกรรมเนี่ยเขาก็อยู่ในใจกลางเมืองเนาะซึ่งมันก็มีโรงแรมหลายเกรดโรงแรมนี้เขาจองไว้ห้องชั้นบนครับประมาณชั้น6นะครับชั้น6ก็เลยพากันไปติดต่อที่หน้าฟรอนต์นะครับแล้วก็บอกว่าจองมาหน้าต่างๆเขาก็เลยเปิดห้องให้เป็นชั้น6นะครับก็พากันลากกระเป๋าขึ้นชั้นบนไปครับตามลิฟต์โรงแรมของเกาหลีจะมีความแตกต่างจากไทยถ้าไทยเนี่ยพอเปิดประตูมาปั๊บเนี่ยก็จะเจอกับห้องต่างๆใช่ไหมครับเป็นระเบียงยาวไปซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ไหมฮะแต่ของเขาคือพอเจอประตูเปิดแล้วปั้งเนี่ยต้องเดินอีกมันจะมีทางเดินนิดนึงเพื่อจะเดินเข้าไปในซอกหลืบในระเบียงนะครับก็เดินโอ้ของก็พลุงพลังเพราะว่ากะจะไปอยู่ที่เกาหลีเนี่ยประมาณ1สัปดาห์ก็เดินไปจนกระทั่งเจอห้องเปิดประตูมาปั้งก็เป็นห้องทั่วไปละมี2เตียงมี2เตียงก็จัดเก็บข้าวของนะครับเอาของใส่จะอยู่ที่นี่ประมาณ1สัปดาห์ในการทำจมูกทำหน้าต่างๆนะครับในคืนแรกพอเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรเดินไปหาอะไรกินไปเที่ยวในช่วงเวลากลางคืนที่เกาหลีแล้วก็กลับมานอนกันคืนแรกไม่มีอะไรนะฮะคุณเบนซ์นอนเตียงเดียวครับส่วนอีก2คนนอนเตียงคู่นะครับเตียงข้างๆกันเป็นช่างภาพด้วยที่ไปรีวิวด้วยนะครับเป็นผู้จัดการก็ไปด้วยกัน3คนปรากฏว่าพอนอนคืนแรกผ่านไปดีคืนที่2ครับก็มีการปฏิต่อธุระทำศัลยกรรมต่างๆพอปรากฏว่ากลับมาห้องปั๊บปรากฏว่าเอ้าน้ำแอร์มันหยดครับซึ่งมันหยดอยู่ตรงบริเวณเตียงคู่ฮะเตียงที่2ซึ่งมันอยู่ตรงกับคนที่นอนข้างๆพอดีเลยนอนข้างไปเลยเขาว่าเอ้าทำไงดีอะน้ำแอร์หยดมีวิธีแก้ไขไหมก็เลยแจ้งให้ทางฟรอนต์นะเจ้าที่ว่าเนี่ยแอร์มันหยดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนห้องได้ไหมนะฮะเจ้าที่บอกว่าเอ๊ะตอนนี้ห้องมันเต็มหมดเลยนะลูกค้าทำไงดีนะครับก็ทนอยู่ไปก่อนแล้วกันก็เลยปล่อยมันหยดไปก่อนแต่ปรากฏว่าเกาหลีอากาศมันหนาวเนาะแอร์มันก็หยดเรื่อยๆฮะต้องเปิดนะไม่เปิดก็หายใจไม่ออกอีกนะครับก็เลยพยายามร้องขอว่าเนี่ยคืนที่2แล้วนะฉันทนอยู่นอนกับเตียงที่มันเปียกอยู่คืนที่2แล้วทำยังไงดีนะฮะทางด้านของเจ้าที่ฟอนก็หายไปนานเหมือนกันเป็นชั่วโมงกันแล้วโทรศัพท์ติดต่อกลับมาว่าเออฉันได้ห้องใหม่ให้คุณแล้วนะเดี๋ยวคุณเก็บของได้เลยเป็นห้องชั้น3เป็นห้องชั้น3นะฮะก็ขนของกันออกไปลงไปที่ปรากฏว่าได้ห้องเลยรู้ไหมฮะได้ห้อง131ครับโอ้โห13ถือเป็นเลขแบบอาวะมงคลเดียวของชาวต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งนะได้1ห้องได้ห้อง131นะฮะไม่ใช่สิ311สิชั้น3นะฮะ311นะครับอยู่ชั้นที่3ชั้นล่างนะฮะ

็พากันเก็บข้าวเก็บของนะฮะเดินเลาะกันไปแล้วก็ลงลิฟต์กันไปขนของพลุงพลังนะฮะพอไปถึงหน้าห้องปั๊บก็เป็นห้องธรรมดาอย่างเลยอยู่ชั้น3นะฮะเปิดประตูเข้าไปปังโอ้โหเขาบอกว่าได้กลิ่นอับเลยเป็นกลิ่นอับแล้วรู้สึกว่าเหมือนห้องนี้ไม่ได้เปิดมาใช้งานมายาวนานรู้สึกเย็นนั้นนะแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าเอาล่ะเราต้องรีบทำธุระมาสัญญกรรมต่างๆให้เสร็จก็เลยรีบขนข้าวของใส่ตรงใส่เตียงแต่มีความรู้สึกว่าห้องมันดูเหมือนไม่ได้ใช้งานมานานมากนะครับเพราะว่าเอามือไปจับตรงบริเวณเขาเรียกว่าเป็นโต๊ะทีวีต่างๆเนี่ยรู้สึกว่ามันมีฝุ่นเล็กๆหนำซ้ำบางที่ยังมีเหมือนจะมีใยมุมนิดๆนะติดมาด้วยเหมือนกับตำซอกตำหลืบต่างๆเหมือนกับไม่ได้ใช้งานมานานมากฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเขาเปิดให้พักแล้วไม่มีแอร์หยดก็สบายใจละนะฮะอ่ะโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ทยอยเก็บข้าวของนะครับเข้าที่นอนเข้าที่พักกันแล้วก็รีบไปทำธุระกันไปอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ก็กลับมานอนในห้องนะครับในคืนนั้นก็อาบน้ำอาบท่ากันเสร็จแล้วก็เตรียมตัวจะเข้านอนกันนะครับปรากฏว่าช่วงที่กำลังจะเข้านอนกันนั้นนะฮะก็ทุกคนก็เหนื่อยล้ากันมาทั้งวันทีเดียวปรากฏว่าเพื่อนทั้งสองเตียงข้างๆหลับไปแล้วหรือคุณเบนยังไม่หลับในช่วงที่ยังกึ่งหลับกึ่งตื่นนั้นมีความรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนะครับมีความรู้สึกเหมือนมีเสียงคนเดินลากเท้าเบาๆอ่ะแก๊กแก๊กแล้วก็มีเสียงเหมือนคุยแต่คุยฟังไม่รู้เรื่องว่าเป็นภาษาอะไรตอนแรกเข้าใจเป็นห้องข้างห้องหรือเปล่าคุยกันเป็นภาษาเกาหลีหรือเปล่าแต่เอ๊ะเกาหลีก็ไม่ใช่ไม่รู้ภาษาอะไรแบบเหมือนคุยแบบกระซิบกระซาบแบบชุ่มๆเนี่ยดังวนๆในห้องนะครับวนๆอยู่ในห้องตลอดเวลาเลยก็เลยรู้สึกเริ่มเอะใจแต่ด้วยความง่วงนะฮะด้วยความเพลียก็เลยเผลอหลับไปก็ไม่ได้สนใจอะไรตื่นเช้ามาก็ไปทำธุระกันตอนเย็นกลับมาก็กินข้าวกินน้ำอะไรกันเสร็จแล้วก็กลับมาก็เข้านอนต่อคืนนี้ก็เหมือนเดิมเข้านอนนะครับแล้วก็เริ่มข่มตานอนอีกแล้วครับมีลักษณะกึ่งหลับกึ่งตื่นแต่รอบนี้เพื่อนข้างๆยังไม่นอนนะเขายังนอนและยังขยับตัวอยู่นะครับในช่วงที่ประมาณเที่ยงคืนประมาณเนี้ยเริ่มกำลังเคลิ้มเคลิ้มเหมือนกำลังตื่นมาอีกแล้วครับมาเป็นเสียงรอบนี้เป็นเสียงพูดนะแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมและเป็นเสียงเดินลากของไปในห้องนะก็แก๊กแก๊กเหมือนเสียงของนะฮะก็แก๊กแก๊กตลอดเวลาแล้วรอบนี้มาดังขึ้นและมีเสียงกระแอมเนี่ยดังเงี้ยทั้งห้องเลยเหมือนมีเสียงผู้ชายเสียงกระแอมเนี่ยดังเขาก็ตกใจขนลุกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเขาก็พยายามด้วยความที่กึ่งหลับกึ่งตื่นขยับตัวไม่ได้ก็พยายามชำเลืองไปมองรุ่นน้องสองคนข้างๆปรากฏว่ารุ่นน้องสองคนข้างๆมีรุ่นน้องคนหนึ่งเหมือนยังขยับตัวอยู่ยังขยับตัวอยู่ยังไม่หลับนะฮะแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเขาก็หันซ้ายหันขวาเหมือนกันนะฮะเขาก็หันซ้ายหันขวาเหมือนเขาได้ยินเสียงไอ้กระแอมเหมือนกันนะฮะเขาก็หันซ้ายหันขวานะแต่ตัวคุณเบนซ์เนี่ยขยับตัวไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเหมือนโดนผีอำอะฮะนะฮะแล้วก็ตัวสักพักหนึ่งตัวรุ่นน้องคนนั้นก็ลุกขึ้นนั่งปึ๊กปึ้งนะฮะกระโดดไม่ใช่ไม่กระโดดเรียกว่าเด้งตัวขึ้นนั่งบนเตียงปั้งแล้วเขาก็ตกใจลุกขึ้นนั่งแล้วก็นั่งนิ่งๆนะฮะนั่งนิ่งๆหรือเหมือนเขามองซ้ายมองขวาเหมือนเขาได้ยินเสียงอะไรสักพักเดียวนะครับรุ่นน้องคนนั้นนะฮะก็ค่อยๆเอื้อมตัวเข้ามาค่อยชะโงกเข้ามานะครับแล้วเอาหน้าเนี่ยมาส่องนะครับที่บริเวณหน้าคุณเบนซ์คุณเบนซ์นอนหงายอยู่นะฮะแต่รุ่นน้องคนนี้ค่อยๆเอื้อมตัวมาค่อยๆขดขยับตัวมาแล้วก็เอาหน้าเอื้อมมาส่องที่คุณเบนซ์แล้วก็จ้องมองที่ใบหน้าคุณเบนซ์ประมาณสักเกือบนาทีเหมือนกันนะประมาณสักครึ่งนาทีจ้องมองรุ่นเบนซ์ตกใจมากแต่ตอนนั้นเบนซ์ขยับตัวไม่ได้นะครับเพราะเหมือนกับโดนผีอำเขาตกใจว่าเฮ้ยรุ่นน้องเป็นอะไรวะโดนผีเข้าหรือเปล่าทำไมอยู่ดีเขาชะงกหน้ามามองฉันแบบนี้ยังไงฮะแล้วตัวของรุ่นน้องก็ถอยกลับไปนะครับไปที่เตียงเขาแล้วก็นอนล้มลงปั้งนะนอนล้มลงเลยนะฮะแล้วก็หลับไปเบนตกใจมากนะครับว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอะไรเนี่ยฉันเจออะไรเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็เผลอหลับไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็เผลอหลับไปนะฮะปรากฏว่าเช้ามาตอนนั้นเริ่มรู้สึกกันละนะในระหว่างที่กำลังขึ้นรถเพื่อไปทำธุระกันนะครับในบนรถก็คุยกันว่าเออพี่ถามหน่อยสิน้องเมื่อคืนเนี่ยได้ยินเสียงอะไรไหมในห้องที่เราอยู่ในโรงแรมรุ่นน้องก็บอกพี่ได้ยินเสียงอะไรเราได้ยินเสียงอะไรก็ถามกันไปกันมาเสียงกระแอมใช่ไหมใช่เสียงกระแอมเสียงคุยกันเป็นภาษาอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจตกใจขนลุกสู้เลยนะฮะตอนแรกได้ยินว่านี่ว่าได้ยินคนเดียวแล้วทีนี้ตัวของเบนก็เลยถามว่านี่แล้วเมื่อคืนพี่กลัวมากเลยเมื่อคืนเราชะโงกหน้ามองพี่ทำไมพี่กำลังนอนอยู่ดีๆเราเงื้อมตัวชะโงกหน้ามองพี่ตกใจมากนึกว่าผีเข้านะฮะรุ่นน้องก็บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยที่ชะโงกหน้าไปมองพี่อ่ะเพราะผมจะไปชะโงกหน้ามองเพราะว่าต้องการรู้ว่าเสียงกระแอมมันดังมาจากออกจากปากพี่หรือเปล่า
ที่ชะโงกหน้าไปดูประมาณสักเกือบนาทีคือดูได้ยินเสียงกระแอมแต่มันดังมาจากไหนไม่รู้ในห้องเรานี่แหละนะฮะขนลุกก็เดิมสิฮะมาจากไหนแล้วจำเป็นต้องอยู่ห้องนั้นอีกประมาณสัก 5-6 วันอยู่อาทิตย์นึงนะฮะก็เอาทำไงจะขอเปลี่ยนห้องไหมเขาคงไม่ให้เปลี่ยนแล้วฮะเขาจะว่าเราเรื่องมากนะฮะก็เลยกลับไปห้องพอกลับไปห้องตอนนี้เริ่มหลอนละเริ่มหลอนแล้วไม่รู้ทำยังไงทำอะไรไม่ถูกว่าเออต่างคนต่างอยู่แล้วกันวะต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันนะฮะก็เลยด้วยความง่วงนะฮะเที่ยงคืนก็พากันนอนนะนอนแต่ว่าเปิดไฟสลัวๆตรงบริเวณหัวเตียงนะให้มีแสงบ้างนะจะได้ไม่ต้องน่ากลัวเกินไปมาอีกแล้วครับในช่วงกลางหลับกลางตื่นนะครับเสียงลากของนะเสียงเดินชับนะครับเดินในห้องมาอีกแล้วแต่รอบนี้รุ่นน้อง2คนหลับไปแล้วคุณเบนหลับยากเหมือนเดิมในช่วงที่ได้ยินเสียงเดินลากของเสียงคุยภาษาอะไรไม่รู้เรื่องนั้นนะฮะเขาก็เกิดอาการผีอำเหมือนเดิมนะฮะกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับในช่วงนั้นนอนหงายนะฮะสายตาเนี่ยมองไปที่บริเวณกระจกที่อยู่บนหัวนะฮะเป็นกระจกหน้าต่างนะฮะปรากฏว่าเขาเห็นเงาสีดำร่างสีดำนะฮะกำลังชะโงกหน้ามันอยู่ตรงนั้นเขาตกใจมากนะฮะตกใจแล้วไม่สามารถขยับตัวได้แบบปุ๊บเนี่ยปุ๊บเหมือนจมน้ำอะฮะพยายามจะต่อสู้เพื่อให้วิ่งออกเพื่อให้หลุดออกมาจากห้องให้ได้ต่อสู้ยังไงก็ต่อสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาชะโงกมาดูแต่เสียงก็ได้ยินนะเสียงกระแอมเสียงคนคุยดังในห้องตลอดเวลาเลยเขาพยายามต่อสู้กับอาการผีอำจนกระทั่งเขาหลุดออกมาแล้วเขาวิ่งออกประตูนะฮะออกไปข้างนอกเลยแล้วรุ่นน้องสองคนสะดุ้งตื่นมาตกใจพากันวิ่งตามพากันวิ่งตามโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะฮะเขามาชะโงกให้เห็นเลยตรงบริเวณหน้าต่างอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะก็พากันวิ่งหนีไม่รู้จะทำยังไงได้พากันไปนั่งหลับที่บริเวณโซฟาที่หน้าฟอนชั้นล่างฮะจนกระทั่งพนักงานต้องมาถามว่าเจออะไรมาเขาบอกเจอผีเจอคุยภาษาอังกฤษนะฮะแล้วทีนี้เขาบอกขอเปลี่ยนห้องได้ไหมเขาบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้แล้วพี่เปลี่ยนไม่ได้ละนะฮะมันห้องมันเต็มหมดแล้วนะก็เลยตัดสินใจกันออกเลยในวันต่อมานะครับออกเลยนะฮะก็เลยคิดว่านั่นเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวที่สุดที่ไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีนะฮะแล้วก็พยายามถามพนักงานว่ามีคนเคยเจอไหมพนักงานก็ไม่พูดไม่จาใดๆนะแต่ห้องที่เขาปิดไว้นานอาจจะมีคนเคยเจอก็เป็นได้พนักงานบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะเพิ่งมาทำงานเลยไม่รู้ประวัติก็เป็นได้เหมือนกันนะครับจากนั้นมาก็นั่นแหละเก็บข้าวเก็บของก็ออกกันมาทันทีเพื่อไปหาโรงแรมอื่นทันทียอมเสียสตางค์ฟรีที่จ่ายไปล่วงหน้านะครับเหลืออีกประมาณสัก 2-3 วันนะครับเพื่อที่จะทำธุระให้เสร็จสิ้นก่อนโอ้นี่ก็เป็นประสบการณ์ของลูกนาจากเบนซ์ของคอเนี่ยที่ได้เล่าเอาไว้นะครับในรายการของพี่ป๋องนะฮะเชื่อว่าวิญญาณเนี่ยมีจริงๆแล้วก็มีทุกที่ทุกทางจริงๆนะทุกชาติไม่ว่าจะเป็นไทยเกาหลีจีนฮ่องกงญี่ปุ่นนะฮะเขาอาจจะมาดูหรือเปล่าว่าเป็นใครเออนะฮะแต่เกาหลีนี่เราไม่สามารถสวดมนต์ได้นะไม่ใช่ว่าจะไปอรหังสัมมาจะไปนโมตัสสะได้นะฮะเขาเป็นคริสต์นะฮะเกาหลีเขาเป็นคริสต์นะฮะนี่ครับการขับไล่ผีปีศาจวิญญาณชั่วร้ายในศาสนาคริสต์นะฮะคือพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เพื่อขับไล่วิญญาณชั่วหรือว่าซาตานออกจากร่างมนุษย์ครับโดยอาศัยอำนาจและพระนามในพระนามของพระเยซูคริสต์นะฮะใช้นามของพระเยซูคริสต์ในการอธิษฐานเพื่อให้ดวงวิญญาณนั้นหลุดหายไปอ๋อต้องนึกถึงพระเยซูก่อนนะครับเราอธิษฐานไม่ใช่ว่าไปท่องอรหังสัมมาเขาไม่ไปนะเขาไม่รู้จักอรหังสัมมานะฮะต้องอธิษฐานถึงพระเยซูก่อนนะครับแล้วก็บอกเหมือนกับต้องการขับไล่เข้าไปอะไรประมาณนี้เออนะฮะชาบูมอวันเล่าผีช่องแอร์ที่หาดใหญ่ด้วยเดี๋ยววันหลังก่อนเอาไว้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์คนหัวลุกนะฮะของคุณเบนนะครับที่ได้เล่าเอาไว้นะฮะแต่คุณฟังแล้วฮะเคยเจอลักษณะแบบนี้หรือเปล่าลองเอามาเล่าให้คุณให้เราได้ฟังกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เจอใครนี่ไม่รู้นะถ้าไม่เจอใครนี่ดิฉันบอกเลยว่าไม่รู้และไม่น่ากลัวเท่าเจอเองนะฮะแต่ทั้งนี้นั้นต้องใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับบางคนนี่ไปต่างประเทศไปสวดมนต์นี่ไม่รู้เรื่องนะผีไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะวิญญาณผีเนี่ยเขาก็เป็นคนมาก่อนเนาะพี่บรรณวาสีก็เป็นคนมาก่อนนะครับถ้าสมมติเราอ้างถึงถ้าสมมติว่าเป็นผีไทยอ่ะสมมติว่าเราบอกว่าเออห้ามมันรอกันนะเดี๋ยวแช่งไม่ได้ผุดได้เกิดให้ตกนรกนะให้คนทำบุญให้ที่บ้านเนี่ยไม่ได้รับบุญนะรู้ฟังใช่ไหมผีไปนะเพราะผีมันก็เป็นคนเหมือนกันนะเหมือนกันแต่ถ้าสมมติเราไปไล่ผีแบบนี้ที่ต่างประเทศเดี๋ยวให้คนทำบุญให้ไม่ได้บุญนะเนี่ยไม่ได้ผุดได้เกิดอ้าวศาสนาคริสต์ไม่มีชาติหน้านะครับศาสนาคริสต์ไม่มีชาติหน้านะครับตายแล้วจบนะฮะไปรอญาติอยู่ที่สวนอีเดนนะฮะที่ใดที่หนึ่งนะครับมันความสอนมันคนละแบบกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่เก็ตเหมือนกันวิญญาณเขาก็ไม่เก็ตกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเนาะมุสลิมไง
นะถ้าเจอผีสลามให้เอาหมูกรอบโยนเขาใส่นะฮะหมูกรอบนี่เอาหมูกรอบไปนะฮะซื้อเนื้อหมูไว้กิโลไว้แพ็คหนึ่งนะฮะเจอผีสลามมาเคลี้ยงใส่เลยนะฮะแกะพลาสติกออกเอาหมูทันเป็นชิ้นแล้วเคลี้ยงใส่นะฮะมันหนีเลยนะฮะท่องอีทีพิโซได้ไหมฮะ

็นเพลงของเล็กราชเมฆนะครับชื่อเพลงว่าฟ้ากว้างทางแคบนะครับที่มาคงอยากฟังด้วยนะครับพูดถึงเรื่องราวของผีดวงวิญญาณนะครับถ้าเป็นไทยเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นผีเป็นสั้นๆไปเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นทางศาสนาคริสต์ก็จะเชื่อเรื่องของซาตานซาตานปีศาจเนาะแล้วส่วนใหญ่นะแบบนั้นแต่ถ้าเรามองเป็นซาตานเราจะมองเป็นเรื่องแบบการ์ตูนเนาะเป็นภาพยนตร์ส่วนใหญ่ตามความเชื่อนะเหมือนผีไทยก็จะออกแนวผีแม่นาคผีร่างดำเงาขาวเงาดำนี่นะฮะแต่ถ้าเป็นอิสลามเนี่ยก็จะเรียกว่ายินนะครับก็คือผีแหละดวงวิญญาณนั่นนะยินนะครับซึ่งเรื่องอื่นที่จะไม่รู้แต่ว่าถ้าศาสนาพุทธเนี่ยหรือว่าทางไทยเราเนี่ยพุทธเนี่ยได้ก็ได้ศึกษานะครับแล้วก็มองเห็นว่าได้ดูได้ศึกษาได้รู้เนาะว่าเออเขาก็มีจริงๆแหละนะฮะเขาก็มีในที่ของเขาจริงๆทุกวันนี้ก็ว่าฮะเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเอาจริงๆนะเราเจอผีด้วยนะเราเจอผีด้วยคุณฟังเคยเห็นภาพที่เขาแชร์ในออนไลน์มาอย่างนี้กรณีครั้งหนึ่งนะครับที่คุณริวจิตสัมผัสนะฮะที่เขาได้ขับรถกลับบ้านนะฮะทางด่วนนะฮะที่ในช่วงที่กำลังเอากล้องถ่ายหน้ารถเนี่ยในช่วงกำลังขับเนี่ยเห็นเป็นเงาดำๆนะฮะเหมือนคนใส่ชุดสีดำมานั่งบริเวณเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะทางด่วนหรอตรงบริเวณเกาะกลางมันนะฮะที่มันเป็นสะพานที่มันเป็นราวอะนั่งอยู่ตรงนั้นก็เลยเอามารีลันดูเอามาเลื่อนดูมีจริงๆด้วยนะกล้องมันจับได้จริงๆนะฮะนะคุณฟังท่านดวงวิญญาณหรือผีนะฮะคุณฟังเชื่อไหมว่าเขาสามารถจะปรากฏกายเห็นได้ครับในยามที่เขาต้องการได้เห็นนะฮะหรือบางครั้งบางทีเขาอาจจะมันมีบางช่วงที่มันหลุดออกมาที่เขาไม่ได้ตั้งใจเขาใช้ชีวิตปกติฮะอย่างบ้านร้างสถานที่ร้างต่างๆเขาก็อยู่ถ้าดวงวิญญาณเขายังคงสิงสู่นะฮะยังไม่ไปไหนนะฮะยังใช้ชีวิตปกติเคยนั่งเคยนอนเขาอยู่ตรงนั้นปกติเลยเขาสามารถหยิบจับสิ่งของได้นะที่ไหนที่เขาอยู่ก็ไปที่นั่นเหมือนเดิมนะครับนะแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่มันภาพมันหลุดออกมาที่ร่างของเขานั้นมันหลุดออกมาให้สายตาได้มองเห็นมันมีครั้งหนึ่งนะครับที่เห็นกับตาจริงๆที่มันหลุดออกมาจริงตอนที่ไลฟ์สดของเอเชิญยิ้มอะฮะเอเชิญยิ้มเข้าไปถ่ายรายการในสุสานเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นร่างสีขาวนะครับซึ่งสุสานนะครับคือกล้องเขาตั้งถ่ายอยู่ไลฟ์สดอยู่นะฮะเขาก็ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุสานก็อธิบายไปสักพักนึงมันมีร่างสีขาวโผล่มาเนี่ยด้านหลังโผล่มาเหมือนกับมันวาร์ปมานะฮะคนกว้างเคยเห็นผีแคสเปอร์ไหมเออมันมีจริงๆมิ้นเหมือนผีแคสเปอร์เลยมันลอยๆอย่างนั้นเลยมันลอยๆเหมือนแววจุฬาลอยๆฮะลอยๆแบบลอยๆล่องๆกันนะฮะแล้วมันวาร์ปมาทีนึงมันวาร์ปมาทีนึงในกล้องไลฟ์สดนะฮะมันวาร์ปมาทีเหมือนแคสเปอร์วาร์ปทีนึงแล้วคนแล้วสุดว่าเฮ้ยอะไรขาวๆข้างหลังพอเอหันไปปุ๊บค่อยๆค่อยๆจางหายลงแวบค่อยเฟดหายไปเลยค่อยจางแวบหายไปเลยต่อหน้าไลฟ์สดเลยคนตกใจมากเลยฮะอันนั้นคือเจ๊ก็ดูไลฟ์สดอยู่คือไลฟ์สดเนี่ยมันไม่สามารถตัดต่อได้อยู่แล้วมันเป็นภาพที่ถ่ายทอดสดจริงๆดิเจก็เลยว่ามันมีจริงๆเลยเว้ยมันมีหลายแบบนะผีนะแล้วแสดงว่าผีแคสเปอร์อย่างที่เราเห็นเนี่ยมันก็มีจริงนะชุดขาวอย่างนี้นะฮะมันแปลกดีเหมือนกันเหนือจินตนาการจริงๆนะฮะอย่างมิ้นเหมือนกันมิ้นเดินผ่านสุสานทุกวันเนี่ยนะอาจจะเจอใครสักคนที่เป็นวิญญาณก็เป็นได้ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นผีเป็นคนเลยใช่ไหมฮะมิ้นนี่ตอนเย็นกลับบ้านเขาต้องเดินผ่านสุสานนะฮะที่ประเทศอังกฤษนะฮะเป็นสุสานที่เขาจะสุสานที่แบบที่เขาฝังเป็นกับพื้นนะฮะที่มีนั่นนะนะที่มีเขาเรียกว่าอะไรป้ายติดต่างๆแล้วไม้กางเขนติดนะต้องเดินผ่านทุกวันเลย นะครับมิ้นล่ะฮะแคสเปอร์ผู้น่ารักใช่ไหมฮะไม่เห็นหน้าหรอกมิ้นมันแค่ลอยๆเหมือนแวบๆเฉยๆแล้วก็หายไปนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันประสบการณ์ของหลายคนเนาะย้ำว่าใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะใครที่ไม่เชื่อก็ถือว่าเป็นความบันเทิงแล้วกันครับส่วนคนที่เชื่อก็อย่าไปงมงายมากไม่ว่าอะไรเห็นเป็นผีหมดอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะหลอนเกินไปนะครับมางั้นขอหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการละดูเวลาตอนนี้ครับแหมใกล้จะเข้าเที่ยงคืนครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงของท้ายรายการนะครับเอาเป็นว่าขอหนึ่งเพลงก็ละกันในช่วงเวลานี้นะครับนะ

ผมชอบประสิทธิโชคครับผีตัวขาวเหมือนกันประสิทธิโชคเหรอฮะ มาคุงบอกเอาไว้นะเอาละครับนะฮะขอหนึ่งเพลงแล้วกันในช่วงนี้

ังเพลงสบายๆกับดีเจวินที่ BP Radio ตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งกันแล้วนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่10แล้วนะฮะไหนใครชอบสินค้าออนไลน์หรือยังเอ่ยโปร99นะช้อปปี้ลาซาด้านะฮะ

ให้เธอไปดีขอให้มีความสุขนะฮะมาร์คคงบอกว่าขอให้เลยนะขอให้แอดมาดริดชนะเหรอฮะมอชบูว่าตบปากเดี๋ยวนี้หนึ่งครั้งตามอายุนะฮะ คืนนี้จะเป็นยังไงนะผลแพ้ชนะจะเป็นเยี่ยงไรเดี๋ยวตีสองประมาณไม่เกินตีสี่รู้กันนะครับมาร์คคงจะรอติดตามนะฮะแล้วก็แฟนบอลตอนนี้น้องหงส์ร้องน่าจะไปหลับอยู่แต่ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีสองนะฮะปลุกมาดูฟุตบอลนะเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับบอลลีกในค่ำคืนนี้นะฮะนะครับเอาละฮะมาเดี๋ยวจะล่ำลารายการก่อนเดี๋ยวจะไลฟ์ทิ้งไว้ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่หลับก็นั่งเมาคนได้เลยกันนะฮะวัยรุ่นทำสวนนะฮะมาแล้วนะทำสวนนะฮะไบโพล่านะฮะปิดไลฟ์เลยนะจบเพลงนี้ต้องปิดไลฟ์เลยนะจบรายการแล้วปิดเลยนะฮะไม่เปิดต่อแล้วจบจืดเลยนะฮะไบโพล่าเมื่อวานโดนด่าเมื่อวานตะทีโดนด่าแล้ววันนี้ก็เลยโผล่มาเที่ยงคืนครึ่งพอดีนะฮะตบหน้าตบปากตามน้ำหนักของตาฟานเหรอฮะได้เหมือนกันได้เหมือนกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยกันแล้วกันขอบคุณที่ฝากเพลงมานะฮะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในวันต่อไปกับดีเจวินที่ BP Radio นะครับเที่ยงคืนครึ่งพอดีตอนนี้นะฮะขอบคุณที่ฝากเพลงมากวนใจแค่นี้ครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะฮะเล็กซิมเบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเล็กซิมจาก True Detect กันได้เลยบ๊ายบายสวัสดี

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio DJ

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟัง BP Radio Online ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID

ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

Radio. คุณกำลังฟัง VP Radio Thailand

เคยไหมหมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radioเพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6800

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมงคุณกำลังฟัง BP Radio Thailand